0: คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
1: แล้วก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
0: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีก1ชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
1: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
0: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
1: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
0: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งเพราะเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
1: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
0: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
1: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
0: มันมีผลต่อ
1: ใช่ใช่
0: พฤติกรรมเรา
1: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
0: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
1: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
1: ับ ใช่ใช่
0: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพลแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอ
2: จ๊ะตรงนี้จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
2: ี
3: มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมาเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนก
2: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
2: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
4: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
5: ื่อง
0: ของ
5: เรื่องใช่
0: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามไปกับเรา
5: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมต ตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้า

0: ขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap?
1: It's an alternative to plastic wrap. It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax,
0: mm-hmm.
1: and you can cover your food instead of plastic.
0: Mm-hmm.
1: And it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic.
0: Mm-hmm.
1: And I want them to have a clean planet and. Mm-hmm. A long life on this earth, so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it,
0: mm-hmm.
1: and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax, mm-hmm. And then I started to give it to my friends,
0: yeah.
1: and people really like them, and mm-hmm. they're easy to use, and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for, like food or anything?
1: Mm-hmm. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking,
0: yeah.
1: and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time.
0: Mm-hmm.
1: Also, your fridge looks really cool mm-hmm. with all the colors.
0: Yeah. Can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit. Oh, แตงโม
1: แตงโม เจ้า
0: แตงโม เจ้า
1: There you go.
0: นี่
1: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะ แตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So. Mm-hmm.The product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็น

0: ลายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้ได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไว้ด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
0: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
0: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
0: ้ถูกต้อง
1: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
0: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
0: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหาร
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า B Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: ค่ะคิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
0: ะใหญ
1: ่กว่
0: าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
2: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic

0: grab.
1: Yeah.
0: You know, you can't see it.
1: Yeah.
0: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
0: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
0: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
2: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
0: Subscribe Green Thailand เจ้า
2: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Wrap

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: เออพวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์

0: าจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
1: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
2: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
3: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
2: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
1: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
3: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
3: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
1: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
1: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อแซนแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
1: ขอโทษข
4: ้
1: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
3: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
1: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
1: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าไฮไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะงามๆๆๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะ

0: สิเข็มทอง
1: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
0: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
2: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียเจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูล้างผลาญก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นและปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกลอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสๆเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุก

ไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอืดติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำหันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัส

0: อย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
8: ศาสตร์พระราชาปรัช
2: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: คุณตาครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้นี่รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนไว้ให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ๆร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ
2: เริ่มจากการหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
0: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ขอให้ยึดหลักการทรงงานนี้ไว้นะลูก
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: พี่นนท์นี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
6: สวัสดีครับ
4: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพลอยสวยพี่เหม่งใจกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
7: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจก็คือข้อที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องเข้าใจภูมิสังคมครับ
4: แล้วภูมิสังคมคืออะไรเหรอคะพี่เหม่งจ๋า
7: ใจเย็นครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ
4: พลอยใส่ว่าถ้าเราไปดูตัวอย่างไปด้วยแล้วประกอบไปด้วยอาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นก็ได้นะคะ
7: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
4: งั้นเราไปดูกันเลยค่ะ

การที่เราไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราต้องดูสังคมแวดล้อมหรือคนรอบข้างหรือประเพณีของที่เราไปอยู่นะครับเราต้องเข้าใจถึงใจคอของคนข้างๆรอบข้างเราครับเราจะทำอะไรถึงได้มีอย่างมีความสุขครับถ้าสำหรับผมนะครับภูมิสังคมตรงนี้ผมอาจจะมองโดยภาพรวมว่าแต่ละคนมีความเชื่อทางด้านศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติอย่างไรและเราสามารถมาทำเกี่ยวกับงานของเราปรับใช้ให้มันดีที่สุดครับภูมิสังคมก็อาจจะเกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างผมทำการเกษตรผมก็ต้องดูว่าสิ่งที่ผมจะปลูกนั้นเหมาะกับพื้นที่บริเวณนี้หรือไม่ว่าดินบริเวณนี้เหมาะสมหรือไม่หรืออากาศหรือแดด

ถึงเพียงพอหรือไม่ครับการเรียนก็ถ้ามุดอยู่ในห้องเราก็ต้องดูเพื่อนดูคนรอบข้างครับว่าคนรอบข้างกำลังทำอะไรหรือกำลังเล่นหรือกำลังทำงานครับเราได้ปรับตัวให้กับคนรอบข้างได้อย่างดีครับถ้าสำหรับผมนะครับผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานอย่างเดียวครับคือเราสามารถนำมาใช้ได้ในการดำรงชีวิตในทุกๆด้านหรือทุกๆเรื่องนะเช่นการแบ่งเวลาการนอนการทำการบ้านการใช้ชีวิตหรือการอยู่กับสังคมรอบข้างการอยู่กับเพื่อนนะคือใช้ได้ทุกอย่างแค่เราอะทำความเข้าใจกับสิ่งที่พระองค์สอนและนำมาใช้มันทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขถ้าคนที่มานำปรับมาใช้คือมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับสำหรับผมนะครับก็ได้มาเรียนโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับเพราะโรงเรียนนี้ให้อะไรผมหลายๆอย่างนะอย่างเช่นให้ผมได้กล้าแสดงออกให้ข้าให้ผมในพื้นที่ที่ผมอยู่และให้โอกาสผมกลับมาเป็นสังคมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับผมก็ขอให้เพื่อนๆหรือเยาวชนทุกคนนะครับให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักคำสอนของพระองค์ท่านนะครับนำมาใช้ในกับชีวิตประจำวันให้มากที่สุดครับเพื่อให้เราอยู่กับคนรอบข้างหรือว่าสังคมเราจะได้เจริญยิ่งขึ้นครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่ปิงจ๋ายตัวอย่างที่เรามาเล่าให้ฟังในวันนี
1: ้ดีมากเลยค่ะเยาวชนที่ทำตามด้วยความเข้าใจนี่เก่งจริงเลยนะคะ
2: เพราะหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9สามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันครับ
1: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันนะครับเพื่อนๆทุกคน
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
4: ครับผ่านค่ะ
5: เอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
6: ค่ะได้ค่ะ

0: ในฐานะที่เราเป็นเด็กเราก็อยากจะทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่9พ่อสอนว่าไม่ต้องให้คนไทยรักพ่อแต่ขอให้คนไทยรักกัน
1: แรงบันดาลใจในเรื่องนี้คือพระองค์ทรงมีน้ำใจทรงช่วยเหลือประชาชนทรงดูแลประชาชนไม่เคยทิ้งประชาชนไปไหนค่ะสิ่งที่หนูจะทำคือเป็นเด็กดีค่ะและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
2: เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยนะคะก็อยากจะตอบแทนท่านนะคะด้วยการเป็นเด็กดีขยันอดทนหมั่นเพียรค่ะ
3: หนูภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์กับตัวเองแล้วยังส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเด็กๆและเยาวชนคนไทยอื่นๆได้อีกด้วยค่ะยังทำดีตามพ่อสอนเย
4: ้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานยากลำบากกว่าการเรียนการเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตรหรือเรียนตามวิชาต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำดับให้แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้จะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเองในอันที่จะทำสิ่งได้อย่างไรเมื่อใดหากไม่รู้จักพิจารณาให้ถูกช่องถูกโอกาสถึงมีวิชาอยู่ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของป้ายพืชสัตว์ผลัดกันถ่ายวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะนักเรียนขาจำได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปเราได้อ่านสถานการณ์และเรารับบทบาทเป็นใครจำได้ไหมคะ
1: คนทำป้าย
0: ใช่แล้วเป็นพนักงานในบริษัทออกแบบป้ายนั่นเองนะคะเราเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ออกแบบป้ายให้กับสวนสัตว์นะคะเด็กๆคะแล้วป้ายกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนต้องออกแบบจะต้องมีลักษณะอย่างไรลูกป้ายที่เราจะต้องออกแบบต้องมีลักษณะอย่างไรคะต้องเป็นยังไงคะต้องมีจุดเด่นของอะไรของกลุ่มสัตว์หรือของกลุ่มพืชนั่นเองนอกจากมีจุดเด่นของกลุ่มสัตว์และกลุ่มพืชต้องมีอะไรอีกด้วยต้องมีเขาเรียกว่าสามารถใช้ทำอะไรได้คะป้ายนี้ใช้บอกระยะทางได้ว่ากลุ่มสัตว์นั้นๆเนี่ยอยู่ห่างจากป้ายไปอีกกี่เมตรนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำในป้ายคือ1บอกลักษณะเฉพาะ2คือบอกระยะทางว่าห่างจากป้ายไปอีกกี่เมตรถึงจะได้เห็นสัตว์หรือพืชเหล่านั้นนะคะเด็กๆคะแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนมีข้อมูลของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกแล้วหรือยังเรามีลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มพืชที่เราเลือกหรือยังคะไหนกลุ่มไหนมีข้อมูลแล้วยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์ที่เราเลือกหรือกลุ่มพืชที่เราเลือกกลุ่มไหนมีแล้วยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยกมือด้วยนะคะเอามือลงเลยค่ะทีนี้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยครบถ้วนหรือยังคิดว่าเพียงพอหรือยังไหนใครคิดว่าเพียงพอแล้วยกมือเพียงพอพร้อมสำหรับทำป้ายแล้วไหนใครคิดว่ายังไม่เพียงพอยกมือค่ะถ้าใครคิดว่ายังไม่เพียงพอสามารถเปิดย้อนกลับไปดูในแบบฝึกของเราได้ว่ากลุ่มสัตว์ที่เราเลือกหรือกลุ่มพืชที่เราเลือกเขามีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะส่วนต่อมาค่ะอุปกรณ์นักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ครั้งที่แล้วเราแบ่งหน้าที่กันไปแล้วว่าจะให้แต่ละคนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาวันนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ตามที่วางแผนไว้ไหมคะในกลุ่มไหนเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยยกมือนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะไหนกลุ่มไหนที่ยังขาดอุปกรณ์อยู่มีบางส่วนยังไม่ครบยกมืออันนี้ยังขาดอุปกรณ์อะไรอยู่เดี๋ยวแจ้งคุณครูด้วยเดี๋ยวคุณครูจัดหาให้นะคะต่อมาค่ะส่วนต่อมาในช่วงนี้นะคะในกิจกรรมวันนี้คุณครูจะให้เด็กทุกคนได้ลงมือทำป้ายนะซึ่งป้ายนี้จะใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3

ช่แล้วป้ายที่เราจะทำวันนี้คือเราจะใช้เพื่อบอกทางให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองนะคะดังนั้นกิจกรรมวันนี้จะมีจุดประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อข้อที่1เขาว่าอย่างไรนะเด็กๆอ่านให้ครูฟังได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะอ่านให้เสียงดังชัดเจนไม่ต้องตะโกนแต่ขอให้เสียงดังชัดเจนข้อที่1อ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3

ช่แล้วข้อนี้คือเราจะต้องบอกลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มพืชที่เราเลือกลงไปในป้ายให้ได้นะคะข้อต่อมาค่ะข้อที่2ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลหมายถึง

0: รวมถึงสื่อถึงลักษณะเฉพาะของสัตว์นั้นด้วยแล้วก็น่าอ่านด้วยนะคะคือทำเป็นป้ายออกมานั่นเองนะมาดูข้อที่3ข้อที่3ว่าอย่างไรคะ
1: วางแผนการทำงานและการระบบการทำงาน
0: ข้อที่3นี้ก่อนที่เราจะลงมือทำป้ายนักเรียนอย่าลืมแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วอาจจะมีบางกลุ่มแบ่งแล้วนะคะวันนี้ให้ทบทวนว่าใครทำหน้าที่วาดใครทำหน้าที่เขียนใครทำหน้าที่ระบายสีแบ่งกันให้ชัดเจนก่อนจะลงมือทำเสร็จแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ตนเองด้วยนะคะทั้ง3ข้อนี้คิดว่าทำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหนใครทำได้ปรบมือ2ครั้งใครทำไม่ได้ปรบมือ1ครั้งทุกคนทำได้เยี่ยมมากๆเลยนะคะเรามาดูที่วิธีทำนะคะวิธีทำวันนี้คุณครูจะขออนุญาตสรุปให้ฟังเลยเราจะได้มีเวลาในการลงมือทำป้ายมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเลือกหลักฐานนะคะมาสนับสนุนการออกแบบป้ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มพืชหรือสัตว์ที่เลือกจากนั้นออกแบบป้ายสรุปก็คือให้เราเลือกลักษณะเฉพาะเป็นรอบสุดท้ายและคุยกันว่าข้อความที่เขียนไว้เนี่ยมีลักษณะเฉพาะครบหรือยังถ้ายังไม่พบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะคะหลังจากคุยเสร็จแล้วเลือกลักษณะเฉพาะเสร็จแล้วให้ออกแบบป้ายนั่นเองนะคะเด็กๆ เข้าใจวิธีทำไหมลูก
2: เข้าใจ
0: เข้าใจเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆคะทีนี้อุปกรณ์ที่คุณครูมีให้มีอะไรบ้างนะอุปกรณ์ที่คุณครูมีให้วันนี้มีกระดาษแข็งขนาด A3 นะคะแล้วก็มีกาวสองหน้านะคะมีกรรไกรแล้วก็มีกระดาษสีให้2สีด้วยกันนะคะรวมถึงสีด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีสีมาให้ด้วยส่วนอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้เด็กๆก็ใช้ที่เตรียมมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้อุปกรณ์ที่จัดหาได้ในห้องเรียนของตนเองออกแบบป้ายนะคะตามความคิดที่วางแผนมาได้เลยนะคะเด็กๆคะในช่วงนี้นะคะเรามาดูซิว่าในป้ายต้องมีอะไรบ้างข้อที่1ทุกคนอ่านพร้อมกันสิ่งที่ต้องมีในป้ายข้อที่1คือ
1: เนื้อหาลักษณะเฉพาะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเลือก
0: ใช่แล้วข้อที่1สำคัญที่สุดเลยต้องมีลักษณะเฉพาะจะเขียนเป็นกลอนเป็นคำคมเป็นเนื้อเพลงเป็นคำโฆษณาได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้อที่2ต้องมีอะไรอีกคะ
1: ระบุวัสดุที่ใช้ทำส่วนต่างๆของป้าย
0: เรามีข้อความแล้วทีนี้เราต้องระบุด้วยว่าป้ายที่เราจะทำให้สวนสัตว์เนี่ยตรงขอบป้ายเราใช้วัสดุอะไรทำนะเขียนระบุมาแล้วก็ตรงแผ่นป้ายใช้วัสดุอะไรตรงขาตั้งป้ายใช้วัสดุอะไรนะคะอย่างที่3ต้องมีอะไรคะอย่างที่3คือต้องบอกระยะทางว่าจากป้ายที่เด็กๆออกแบบไปจนถึงบริเวณที่สัตว์นั้นหรือว่าพืชนั้นอยู่เนี่ยห่างกี่เมตรนะคะหรือว่ากี่ร้อยเมตรก็ให้ระบุมานะคะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นป้ายนี้มีข้อความมาแล้วใช่ไหมคะข้อความลักษณะเฉพาะฉันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ใครๆก็ต้องการฉันไม่ฆ่าไม่ฟันใครใส่ใจสร้างอาหารได้เองลักษณะเฉพาะคือเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็สร้างอาหารได้แล้วเขาก็บอกระยะทางด้วยว่าถ้าอยากพบกันตรงมา100เมตรทีนี้ส่วนที่เขายังไม่มีคืออะไรคะยังไม่ระบุอะไรระบุระยะทางแล้วมีลักษณะเฉพาะแล้วขาดอะไรขาดอะไรคะเยี่ยมมากขาดวัสดุนะคะก็ต้องเขียนเพิ่มเติมมาอย่างเช่นขอบของป้ายนี้ใช้ไม้หนูก็ใส่ลูกศรแล้วก็ชี้ว่าตรงนี้คือใช้ไม้ทำนะคะหรือบริเวณของป้ายแผ่นป้ายสีขาวด้านในใช้อะไรใช้พลาสติกตัวอย่างสมมุติว่าใช้พลาสติกหนูก็เขียนว่าพลาสติก แบบนี้เข้าใจไหมคะมีครบ3ส่วนคือลักษณะเฉพาะระยะ

0: างแล้วก็วัสดุที่ใช้ส่วนภาพแล้วแต่เด็กๆจะออกแบบตกแต่งนะคะเห็นภาพไหมคะเข้าใจตัวอย่างไหมคะใจนะคะอ่ะตัวอย่างที่2อันนี้เช่นกันมีข้อความแล้วมีระยะทางแล้วต้องใส่อะไรเพิ่มเติมคะป้ายนี้วัสดุอย่างเช่นป้ายนี้เขาใช้ไม้ทั้งหมดเขาก็จะเขียนชี้ไล่เลยว่าใช้ไม้ทำทั้งหมดแล้วส่วนตัวอักษรก็อาจจะใช้สีทาแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบจำลองของป้ายตัวอย่างแบบจำลองป้ายนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทุกคนได้ลงมือทำป้ายนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนในการลงมือทำป้ายรวมถึงอำนวยความสะดวกนะคะในการทำป้ายด้วยนะคะเรามาดูที่สิ่งที่นักเรียนต้องทำในวันนี้นะคะมีอย่างเดียวแค่นั้นนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะคือเราจะลงมือทำป้ายให้สำเร็จนั่นเองนะคะซึ่งในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูจะมีสิ่งที่ประเมินด้วยทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะคือข้อมูลที่เด็กเลือกใช้นะคะเลือกมาอย่างมีเหตุผลหรือไม่อย่างที่2คือข้อมูลที่เลือกมาเขียนในป้ายเลือกมาได้ถูกต้องหรือไม่อย่างที่3นะคะคือการจัดวางภาพและข้อความเหมาะสมไหมสวยงามไหมอ่านง่ายไหมนะคะและอย่างที่4คือการทำงานกลุ่มตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเราแบ่งหน้าที่กันแล้วรับผิดชอบวาดภาพทำหน้าที่วาดภาพหรือไม่นะคะนี่คือ4อย่างที่ครูจะประเมินในช่วงที่เด็กทำงานทุกคนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้งส่วนใหญ่มีสติแล้วนะคะมีบางคนยังไม่มีสติดึงสติกลับมาลูกเด็กๆขาตอนนี้เราจะมาฟังผลการทำป้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเล่าอะไรบ้างนะคะประเด็นที่จะให้ออกมานำเสนอวันนี้คือมี4ประเด็นด้วยกันนะคะตอนนี้ทุกคนวางมือนะแล้วก็ฟังว่าเราจะต้องพูดประเด็นอะไรบ้างประเด็นที่1 นะคะความคืบหน้าของงานเราทำงานส่วนไหนเสร็จแล้วบ้างส่วนไหนที่ยังไม่เสร็จอันนี้คือความคืบหน้าของงานทีนี้ประเด็นที่2คือปัญหาที่พบระหว่างทำงานเราพบปัญหาอะไรประเด็นที่3คือเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรและประเด็นที่4คือสิ่งที่ทำให้งานเราสำเร็จมีปัจจัยหรือว่าอะไรบ้างที่มีผลทำให้งานเราสำเร็จได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมตัวแทนของกลุ่มออกมานำเสนอ4ประเด็นนี้หน้าห้องเลยส่วนนักเรียนต้นทางผู้โชคดีวันนี้ที่จะได้ออกมานำเสนอหน้าห้องได้แก่เลขที่อะไรนะ29ค่ะยืนเลยค่ะเชิญได้เลยถือผลงานของเราออกมานะคะถือไมค์มาด้วยค่ะลูกคุณครูช่วยถือนะคะแนะนำตัวก่อนแล้วค่อยพูดทีละประเด็นเอาชื่อเล่นแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มอะไรส่วนผู้ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเพ้นค่ะมาจากกลุ่ม3ค่ะ
0: ประเด็นที่1คือมีส่วนไหนที่เสร็จและส่วนไหนยังไม่เสร็จบ้าง
1: ส่วนเขียนยังไม่เสร็จค่ะ
0: ค่ะ
1: ตกแต่งก็ยังไม่เสร็จค่ะ
0: เหลืออะไรที่ต้องทำบ้างที่ต้องทำเพิ่ม
1: ระบายสีตกแต่งค่ะ
0: ระบายสีแล้วก็ตกแต่งนะคะแล้วในระหว่างทำงานหนูพบปัญหาอะไรบ้างคะประเด็นที่2คือปัญหาที่พบเราพบปัญหาอะไรบ้าง
1: เพื่อนไม่ช่วยกันค่ะ
0: มีบางคนที่ยังไม่ได้มาช่วยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังเล็กอยู่ใช่ไหมลูกนะเราเขียนแล้วเพื่อนที่ทำหน้าที่วาดอาจจะยังวาดไม่ได้ก็เลยยังไม่สามารถช่วยงานพร้อมกันแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ
1: บอกให้เพื่อนไปทำอีกหน้าที่หนึ่งค่ะ
0: อาจจะทำหน้าที่อื่นที่สามารถทำได้ใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าทำอย่างไรงานเราถึงจะสำเร็จได
1: ้มีความสามัคคีค่ะ
0: สามัคคีกันอะไรอีกคะ
1: มีความตั้งใจค่ะ
0: แล้วทีนี้คิดว่าเราจะทำยังไงต่อกับงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้ถึงจะเสร็จต้องไปทำตอนไหน
1: ตอนพักกลางวัน

0: ตอนพักกลางวันหรือเวลาอื่นนอกเวลาไปนัดหมายกันแล้วก็ทำเพิ่มเติมนะคะอ่ะปรบมือให้กลุ่ม3ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะขอฟังอีกสัก1กลุ่มนะคะเลขที่อะไรดีนะขอฟังเลขที่เลขที่26ค่ะเชิญค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะถือผลงานออกมาด้วยนะคะถือไมค์เลยค่ะถือไมค์เลยค่ะโอ้โหกลุ่มนี้กาวยังเปียกเลยค่ะเล่าแนะนำตัวก่อนค่ะเชิญ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
0: ฟาเซียจากกลุ่มที่1นะคะความคืบหน้าของงานค่ะลูกมีส่วนไหนเสร็จส่วนไหนไม่เสร็จ
1: ตัวหนังสือเสร็จค่ะแล้วก็ติดข้างล่างยังไม่เสร็จค่ะ
0: ค่ะแล้วหนูพบปัญหาอะไรบ้างตอนที่ทำงาน
1: บางคนเล่นกันบางคนไม่ช่วยงานค่ะ
0: แล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ
1: บอกให้เพื่อนๆช่วยกันทำงานค่ะ
0: บอกให้เพื่อนช่วยทำหน้าที่ต่างๆที่สามารถทำได้ใช่ไหมคะแล้วหนูจะทำอย่างไรให้งานชิ้นนี้เสร็จคะ
1: นัดกันค่ะตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็นค่ะ
0: อาจจะนัดหมายกันมาทำงานต่อให้เสร็จนะคะปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะจากที่เพื่อนนำเสนอมา2กลุ่มจะเห็นได้ว่ามีบางส่วนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บางส่วนที่ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆลองช่วยกันตอบสิว่าการที่เราจะทำงานได้สำเร็จเนี่ยอันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนวางแผนแล้วก็แบ่งอะไรคะแบ่งหน้าที่กันจากนั้นพอแบ่งหน้าที่แล้วเราต้องทำอะไรด้วยทำตามหน้าที่ที่เรารับมอบหมายนะงานมันถึงจะเสร็จได้นะคะอันนี้ก็คือการทำงานให้สำเร็จแล้วถ้าเราเจอปัญหาอาจจะเป็นปัญหาอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอาจจะเป็นเขียนผิดแล้วเป็นปากกาเมจิกเขียนผิดลบไม่ได้ทำอย่างไรคะทุกคนถ้าเราเจอปัญหานี้ทำอย่างไรคะขอฟังกลุ่ม2ถ้าเจอปัญหานี้จะทำอย่างไรเชิญค่ะ1คนหยิบไม้ได้เลยค่ะเอาไม้กลุ่มตัวเองได้ค่ะถ้าเราเขียนผิดระหว่างที่เราใช้ปากกาเมจิกปากกาเมจิกเขียนแล้วเขียนผิดเราจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ
1: วาดรูปทับหรือหาอะไรติดค่ะ
0: อาจจะปรับจุดนั้นเป็นการตกแต่งเลยอาจจะวาดรูปเปลี่ยนเป็นรูปตัวการ์ตูนหรือตัวสัตว์หรือตัวพืชตกแต่งแทนบริเวณที่เขียนผิดอันนี้ก็คือ1ในวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่เราพบปัญหานะคะขอบคุณมากนะคะตัวแทนกลุ่มที่ออกมานำเสนอแล้วก็กลุ่ม2ที่ตอบเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะเรามาดูส่วนต่อไปนะเด็กๆคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาได้ลงมือทำงานแล้วก็ได้พบเจอปัญหาเด็กๆคิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากการลงมือทำป้ายวันนี้ไหนใครจะตอบยกมือเลยค่ะเราได้เรียนรู้อะไรเชิญค่ะหยิบไม้ได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ได้เรียนรู้เรื่องการทำป้ายแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องเฉพาะตัวของสัตว์ค่ะ
0: ลักษณะเฉพาะของสัตว์กลุ่มที่เราเลือกรวมถึงการทำป้ายว่าจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมคะมีคนอื่นอีกไหมคะเราได้เรียนรู้อะไรอีกคนโปรดได้ไหมคะเชิญครับคนโปรดคนโปรดได้เรียนรู้อะไรบ้างครับวันนี
2: ้การออกแบบป้ายครับ
0: ได้เรียนรู้ว่าอะไรคะลูกการออกแบบป้ายต้องทำยังไงคะ
2: ต้องมีจุดเด่นครับและลักษณะเฉพาะครับ
0: ครับต้องมีจุดเด่นและลักษณะเฉพาะของสัตว์แล้วก็การทำงานการตอนออกแบบป้ายหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานว่าอย่างไรบ้างคะ
2: ความสามัคคีครับ
0: สามัคคีแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยนะครับปรบมือให้คนโปรดด้วยค่ะทุกคนขอฟังกลุ่ม5บ้างวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงกลุ่ม5เลยกลุ่ม5 1คนค่ะได้เรียนรู้อะไรคะวันนี้เชิญค่ะ
1: ลักษณะเฉพาะและจุดเด่นของสัตว์ตัวนั้นๆค่ะ
0: ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม

0: รือกลุ่มพืชใช่ไหมคะนอกจากได้เรียนรู้ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการทำงานหนูได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: การสามัคคีที่จะทำให้งานสำเร็จค่ะ
0: กระบวนการวางแผนการสามัคคีที่จะทำให้งานสำเร็จใช่ไหมคะหมดหรือยังคะที่ได้เรียนรู้หมดแล้วนะคะเยี่ยมมากต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่ม4หนึ่งคนขอฟังเสียงกลุ่ม4คุณครูยื่นไมค์ให้เลยขอฟังเสียงเฟมัสได้ไหมคะน่ารักมากเลยเฟมัสได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
2: ได้เรียนรู้สัตว์กับสิ่งที่ยังไม่ค่อยรู้จักค
0: ่
2: ะ
0: เกี่ยวกับข้อมูลของอะไรนะคะอีกทีหนึ่ง
2: สัตว์บางชนิดที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นค่ะ
0: สัตว์บางชนิดที่เรายังไม่เคยพบใช่ไหมคะแล้วจากการทำงานวันนี้ล่ะคะได้เรียนรู้อะไรคะ
2: การทำป้ายและความร่วมมือค่ะ
0: การให้ความร่วมมือกันในกลุ่มถึงจะทำให้งานสำเร็จได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะเยี่ยมยอดมากเลยจากที่เด็กๆตอบมานะคะก็สามารถสรุปได้นะคะว่าวันนี้การที่เราจะทำงานให้สำเร็จได้จะต้องมีการร่วมกันวางแผนนะคะและทำหน้าที่ตามที่รับมอบหมายวางแผนให้วาดรูปวางแผนให้ระบายสีให้เขียนทำหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีนะคะรวมถึงถ้าเราทำหน้าที่ของตนเองแล้วเราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนได้ด้วยนะสมมติเพื่อนยังไม่เข้าใจส่วนไหนหรือเพื่อนอยากจะได้ความช่วยเหลืออ่ะช่วยตัดตรงนี้ให้หน่อยช่วยจับกระดาษหน่อยเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะคะงานเราถึงจะสำเร็จได้นั่นเองนะเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องป้ายพืชสัตว์ผัดกันทายครั้งที่3นะคะเด็กๆคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันอย่างที่1เลยคือผลงานการทำป้ายที่ใช้นำทางมายังบริเวณต่างๆของสวนสัตว์ก็คือป้ายที่เราทำวันนี้นี่แหละนะคะไปทำต่อให้เสร็จนอกเวลานะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้กลับไปทำต่อให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะเอาผลงานที่เสร็จแล้วมาใช้ในคาบต่อไปอย่างที่2คือแบบประเมินตนเองหน้าที่67ถึง68นะคะในชั่วโมงหน้าเราจะมาทำหน้าที่เป็นผู้เสนอขายป้ายเราทำเสร็จแล้วทีนี้เราจะพูดยังไงให้เจ้าของสวนสัตว์เนี่ยยอมจ้างเราทำป้ายนะคะเราจะมาหาวิธีพูดแล้วก็นำเสนอกันนะคะส่วนครูปลายทางนะคะฝากติดตามงานนักเรียนนะคะแล้วก็ดูแลให้นักเรียนทำงานให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง

0: ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ LTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ื่มแสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับตวงผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
0: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ
0: ถ้วยตวงของเหลว
2: ถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากมากต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
2: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
0: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
2: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมากมาก
2: ยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกๆ กันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

ริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตร

0: แล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน 1,000 บวก45บวก10เท่ากับ 1,055 มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการดวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับหนึ่งใช้ถือว่าเป็นวิธีการดวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีดวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิสเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าวเย้สุดยอดไปเลย
2: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรนะไหนการบ้านจากอะไรเอ่ยจากภาพ

ไปใช่ไหมคะนักเรียนได้ปฏิบัติการบ้านหรือเปล่าปฏิบัติการบ้านมาแล้วใช่ไหมคะเป็นการสร้างจุดปัญหาจากภาพพร้อมกับให้นักเรียนกลับไปแสดงวิธีทำทุกคนทำการบ้านไหมคะทำการบ้านมาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนต่อเนื่องจากเดิมนะคะซึ่งคุณครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนไหนมาดูพร้อมกันสิคะเรื่องที่เรียนในวันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ย

0: การบวกลบคูณหารละคนแบบมี1วงเล็บซึ่งคุณครูแพรฝากคำถามไปนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วว่านักเรียนรู้จักการบวกลบคูณหารละคนไหมรู้ไม่รู้เคยเรียนมายังในชั้นภาษาปีที่3เคยเรียนมาแล้วการบวกลบคูณหารละคนมันจะมีโจทย์ลักษณะแบบไหนนะคิดว่าอาจจะมีการบวกอาจจะมีการลบอาจจะมีการคูณหรือมีการหารแสดงว่าการบวกลบคูณหารละคนหมายถึงการที่เรามีเครื่องหมายดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารเนี่ยมากกว่า1เครื่องหมายดังนั้นแสดงว่าในโจทย์1ข้อจะมี2เครื่องหมายเป็นต้นไปได้ไหมคะดังนั้นเราถึงเรียกว่าเป็นการบวกลบคูณหารละคนได้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูโจทย์กันสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนสำหรับวันนี้ยังเป็นแบบมีแค่1วงเล็บก่อนได้ไม่ได้นะวันนี้ต้องการให้นักเรียนทุกคนหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบมี1วงเล็บนะคะอ่ะก่อนอื่นปกติเราจะมีตั้งแต่การคูณแล้วก็มีหนูน้อยคูณคล่องใช่ไหมคะการหารเป็นหนูน้อยหารเก่งแล้วก็แบบผสมกันที่เป็นอะไรเอ่ยหนูน้อยคิดคล่องสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพงมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติเหมือนกันแต่เป็นคณิตคิดคล่องคณิตคิดคล่องเป็นอย่างไรคุณครูจะมีโจทย์การบวกลบคูณหารละคนมาให้แล้วให้นักเรียนคิดสักเล็กน้อยแล้วคุณครูก็จะมีแผ่นป้ายสีมาให้2สีคือสีแดงกับสีเขียวแล้วให้นักเรียนชูสิคะว่านักเรียนคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบของแผ่นป้ายสีไหนได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้ลองดูในข้อแรกตัวเลขไม่ยากจำนวนที่ครูแพลวนำมาให้เนี่ยไม่ยากให้นักเรียนทุกคนลองคิดให้คล่องดูสิว่านักเรียนจะคิดได้หรือไม่ได้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยนักเรียนสังเกตก่อนเราเห็นด้วยมีอะไรคะมีวงเล็บดังนั้นเวลาเราอ่านโจทย์เราจะอ่านว่าในวงเล็บ7ลบ4บวก2อ่ะดูคำตอบที่ครูแพลมีให้2คำตอบเตรียมป้ายนะคิดเลยนะเตรียมป้ายชูเลยว่าคำตอบนักเรียนคิดว่าคำตอบอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะแผ่นป้ายสีแดง5แผ่นป้ายสีเขียว1คำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือสีอะไรหมดเลยทุกคนสีแดงมั่นใจไหม
1: ไม
0: ่มั่นใจมาดูเฉลยไปพร้อมกันคำตอบที่ถูกต้องคือสีแดงถูกต้องเลยคิดอย่างไรทำไมถึงคำตอบมาเป็น5คะนักเรียนบอกว่าอันดับแรกนักเรียนทำในวงเล็บก่อนนั่นคือเครื่องหมายลบนำอะไรมาลบกัน7ลบ4เหลือ3แล้วทำอย่างไรต
1: ่อ
0: นำ3บวกอีก2 3บวกอีก2รวมเป็น5ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ5เอาเก่งมากๆเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวขออีก1ข้อลองดูได้ไม่ได้ได้นะพร้อมนะขออีกสัก1ข้อมาดูกันในข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกัน20ลบในวงเล็บ5บวก6เตรียมคำตอบนะได้คำตอบยังเอ่ยใครไม่คล่องนักเรียนสามารถหยิบกระดาษทดขึ้นมาคิดเล็กน้อยได้มาดูแผ่นป้ายกันแผ่นป้ายสีแดง21แผ่นป้ายสีเขียว9เตรียมตัวคำตอบที่นักเรียนจะตอบคือลองดูไม่เป็นไรตอบตามที่ตัวเองคิดได้เลยคราวนี้มีสีแดงปนกับสีเขียวแล้วส่วนใหญ่ตอบสีอะไรคะสีเขียวมาดูคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือสีเขียวไหนคนที่ตอบสีเขียวมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ยเราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนคือ5บวก6 5บวก6ได้เท่ากับ
1: 11
0: แล้วทำอย่างไรต
1: ่
0: อนำ20ลบ11ที่เป็นผลในวงเล็บ20ลบ11หรือ

ตแต่วิธีที่เป็นแบบคำตอบสีแดงที่หนูดำเนินการทำการลบก่อนการบวกถูกต้องไหมคะบางคนบอกไม่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราเจอโจทย์แบบนี้โจทย์แบบนี้เราเรียกว่าโจทย์การบวกลบคูณหารละคนเพราะว่าอะไรนักเรียนสังเกตใน1ข้อมีกี่เครื่องหมายคะ2เครื่องหมายอย่างข้อนี้มีเครื่องหมายลบและมีเครื่องหมายบวกแต่การที่เรามีโจทย์แบบนี้นักเรียนสังเกตต่อในข้อนี้มีอะไรมาด้วยมีวงเล็บถูกต้องไหมดังนั้นการที่เรามีวงเล็บเมื่อกี้มีเพื่อนบอกขึ้นมาก่อนแล้วว่าการที่เรามีวงเล็บเราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนเสมอได้ไม่ได้อ่ะคราวนี้ท่านนักเรียนรู้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะต่อไปนี้ครูแพรวจะมีกิจกรรมแบบนี้นักเรียนทุกๆวันคือเป็นคณิตคิดคล่องได้ไม่ได้วันละอาจจะวันละ2ข้อ3ข้อแล้วแต่วันได้ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ลองกลับไปทบทวนในสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนมาเพื่อเรามาลองทำคณิตคิดคล่องกันนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกนักเรียนต้องดำเนินการในวงเล็บก่อนแล้วถึงค่อยนำ20มาลบกับผลลัพธ์ในวงเล็บนะคะสำหรับคนที่ผิดเมื่อกี้เดี๋ยวไว้ทบทวนใหม่นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นการละคนเนี่ยนักเรียนลองมาอ่านไปพร้อมกันก่อนอ่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: จากโจทย์นี้เป็นโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหาถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารแล้วคนเนี่ยเห็นว่าโจทย์ของเราค่อนข้างที่อาจจะยาวสักเล็กน้อยนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามนะคะคือลูกคนโตจะมีเหรียญ5บาททั้งหมดกี่เหรียญอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ทีละขั้นตอนนะคะอ่ะมาดูกันตอนแรกก่อนคุณครูแพลวอยากจะถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนลองดูหน่อยว่าพ่อแบ่งเหรียญ5บาทให้ลูกคนละกี่เหรียญ
1: 3
0: เหรียญหามาจากตรงไหนเอ่ย
1: 3 คูณ อ
0: ันดับแรกก่อนพ่อมีเหรียญ5บาทอยู่กี่เหรียญพ่อมีเหรียญ5บาทอยู่9เหรียญแล้วพ่อมีลูกกี่คน
1: 3
0: คนพ่อต้องการแบ่งให้ลูกเนี่ยคนละเท่ากันดังนั้นเมื่อกี้ไหนนักเรียนบอกหน่อยว่านักเรียนบอกว่าลูกแต่ละคนจะได้เหรียญกี่เหรียญนะ
1: 3
0: เหรียญซึ่ง3เหรียญเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยมาจากข้อความที่ครูแพลวขีดเส้นใต้ให้3เหรียญเนี่ยหาได้อย่างไรนำ9หารด้วย3นะคะนี่เป็นที่มาว่าถ้าเรานำ9หารด้วย3คือการนำเหรียญทั้งหมดที่พ่อมีหารกับจำนวนลูกที่ต้องการแบ่งถูกต้องไหมเราจะได้ว่าลูกแต่ละคนจะได้เหรียญคนละกี่เหรียญ3เหรียญอ่ะโจทย์บอกต่อว่าพี่คนโตเนี่ยหรือลูกคนโตเนี่ยมีเหรียญอยู่แล้วถูกต้องไหมมีอยู่กี่เหรียญไหนบอกครูแพลวหน่อยมีอยู่กี่เหรียญมีอยู่5เหรียญนะคะข้อความอยู่ตรงนี้ที่ครูแพลวขีดเส้นใต้เน้นย้ำให้1รอบว่าถ้าลูกคนโตมีเหรียญ5บาทอยู่แล้ว5เหรียญดังนั้นจากคำถามนี้ลูกคนโตมีเหรียญ5บาทอยู่แล้วกี่เหรียญก็เป็น5เหรียญอ่ะต่อมาสิ่งที่โจทย์ถามคือลูกคนโตจะมีเหรียญ5บาททั้งหมดกี่เหรียญ
1: 8
0: เหรียญหามาอย่างไรเมื่อกี้8เหรียญถูกต้องเลยหาอย่างไรนะบางคนบอกนำ3บวกกับ5หรือบางคนบอกว่านำ5บวกกับ3 5มาจากไหน5มาจาก5มาจากเหรียญที่ลูกคนโตมีอยู่แล้วแล้ว3ล่ะมาจากที่พ่อแบ่งมาให้ดังนั้นถูกต้องเลยนะคะได้มาจากการที่เราได้จากพ่อแล้วก็บวกกับเหรียญเดิมที่มีอยู่คือ3บวก5แต่เราได้คำตอบแบบนี้ครูแพลวถามใหม่ว่าถ้าต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนบอกว่า9หาร3เราทำก่อนถูกต้องไหมบางคนบอกว่าต้องใส่วงเล็บด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เราคำนวณก่อนว่าพ่อแบ่งเหรียญให้ลูกคนละกี่เหรียญดังนั้นเราได้ก่อน

0: มาเป็นในวงเล็บ9หารด้วย3แล้วอย่างไรต่อ
1: บวก
0: 5ทำไมถึงต้องบวก5คะเพราะว่าเดิมลูกคนโตมีเหรียญ5อยู่แล้วอยู่5เหรียญดังนั้นเราต้องบวกอีก5และอย่าลืมเท่ากับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้เวลาอ่านเราอ่านได้2แบบทุกคนตั้งใจฟังเวลานักเรียนอ่านโจทย์ที่เป็นการบวกลบคูณหารละคนจะได้อ่านถูกต้องอย่างเช่นถ้าโจทย์เราได้แบบนี้เราเจอวงเล็บนักเรียนพูดก่อนเลยว่าในวงเล็บ9หารด้วย3บวก5เท่ากับจํานวนใดหรือนักเรียนจะบอกว่าวงเล็บเปิด9หารด้วย3วงเล็บปิดบวก5เท่ากับจำนวนใดเวลาอ่านเราอ่านได้กี่แบบคะอ่านได้2แบบแต่ข้อตกลงเราเพื่อให้เราได้อ่านเหมือนกันเราจะใช้คำว่าในวงเล็บถ้าเราเจอวงเล็บได้ไหมเอ่ยดังนั้นอ่านพร้อมกัน1รอบเราจะอ่านว่าอะไรเอ่ยในวงเล็บ9หารด้วย3บวก5เท่ากับจำนวนใดดังนั้นต่อไปนี้ถ้านักเรียนเจอโจทย์ที่เป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนถ้าเราเจอวงเล็บเราจะพูดก่อนว่าในวงเล็บได้ไหมคะเวลาครูแพลวสั่งให้นักเรียนอ่านโจทย์ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยจะได้อ่านโจทย์ที่เหมือนกันได้ไหมดังนั้นจากข้อนี้จะเห็นได้ว่าข้อนี้มีเครื่องหมายดำเนินการอะไรบ้างคะมีเครื่องหมายหารมีเครื่องหมายบวกและสิ่งสำคัญมีวงเล็บดังนั้นโจทย์ข้อนี้ที่เราเห็นอยู่เราเรียกว่าโจทย์การบวกลบคูณหารละคนเพราะว่าใน1โจทย์มี2เครื่องหมายได้ไม่ได้ได้นะคะสำหรับข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบไปพร้อมกันแล้วเมื่อกี้ว่าสรุปแล้วลูกคนโตมีเหรียญ5บาทอยู่กี่เหรียญนะ8เหรียญนะคะนี่เป็นคำตอบของเราเวลานักเรียนเห็นประโยคสัญลักษณ์เราดำเนินการในวงเล็บก่อน9หารด้วย3ได้3 3บวกอีก5รวมเป็น8ดังนั้นข้อนี้เราตอบ8ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนมาแสดงวิธีของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนมาลองดูโจทย์ไปพร้อมๆกันครูแพลวมีมาให้2โจทย์ไหนอ่านโจทย์ที่1พร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์ที่1พร้อมกันในวงเล็บ
2: 1254
0: ลบด้วย อันนี้คือข้อที่1อ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันสิ1254ลบด้วยในวงเล

0: จากการอ่านโจทย์นักเรียนลองสังเกตสิคะโจทย์2ข้อนี้มีอะไรเหมือนกันบ้าง
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: หนึ่งมีตัวเลขคือจำนวนที่กำหนดมาให้3จำนวนเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันมี 1,254 เหมือนกันมี450เหมือนกันมี226เหมือนกันมีอะไรเหมือนกันอีก
1: เคร
0: ื่
1: องหมาย
0: มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะมีเครื่องหมายลบเหมือนกัน
1: บ
0: วกเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันแล้วแตกต่างกันตรงไหน2โจทย์นี
1: ้
0: แตกต่างกันที่วงเล็บตำแหน่งของวงเล็บแตกต่างกันในข้อที่1วงเล็บจะอยู่ตรงดำเนินการที่เป็นการลบในข้อที่2วงเล็บจะอยู่ที่ดำเนินการที่เป็นการบวกดังนั้นโจทย์ข้อนี้นักเรียนบอกมีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันนักเรียนลองคิดก่อนสินักเรียนคิดว่าคำตอบข้อ1และข้อ2จะเท่ากันหรือไม่ให้เวลาคิดสักคิดหนึ่งใครคิดว่าคำตอบข้อ1และข้อ2เท่ากันบ้างไหนยกมือหน่อยไม่เท่ากันหมดเลยเหรอมั่นใจไหมมั่นใจเดี๋ยวเราต้องมาลองทดสอบกันว่าถ้าเราหาคำตอบของข้อที่1แล้วหาคำตอบของข้อที่2แล้วเท่ากันหรือไม่ใครบอกว่าไม่เท่ากันใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาลองดูกันคุณครูแพลวมากันที่โจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อที่1คือในวงเล็บ1254ลบด้วย450บวก226เท่ากับจำนวนใดเมื่อนักเรียนเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่นักเรียนจะหาคำตอบนักเรียนจะดำเนินการตรงไหนก่อนดีคะในวงเล็บในวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: ลบ
0: ดังนั้นเราจะดำเนินวิธีการลบก่อนถูกต้องไหมคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวมาเลยมาที่วิธีคิดหรือวิธีทำของเราเราก็จะมาแสดงวิธีทำโดยการตั้งบวกตั้งลบตั้งคูณแล้วก็ตั้งหารจริงๆเลยนักเรียนบอกว่าดำเนินการในวงเล็บก่อนคุณครูแพลวก็มาเลยเป็นการลบดังนั้นคุณครูแพลวต้องมาแสดงวิธีทำที่เป็นการลบคือการนำ 1,254 มาเป็นตัวตั้งลบด้วย450เวลาแสดงวิธีการลบเรายังต้องตั้งการลบให้หลักตรงกันยังจำได้ไหมจำกันได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเวลาลบนักเรียนเริ่มลบจากหลักไหนเอ่ยหลักอะไรนะหลักหน่วยไหนหลักหน่วยไหนบอกพร้อมกันนำอะไรลบกันคะ
1: 4
0: ลบ0เหลือ4ต่อไปนำอะไรลบกัน5ลบ5เหลือ0ครูแพลวใส่0ต่อไปนะคะ2ลบ4 2ลบ4เหลือลบไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก1ในหลักพันดังนั้นในหลักพันจึงเหลือ0ในหลักร้อยจาก2จึงกลายเป็น12ต่อไปนำอะไรลบกันเอ่ย12ลบด้วย4 12ลบด้วย4เหลือ8ดังนั้นคุณครูแพลวใส่8คำตอบจากการลบคืออะไรเอ่ย804คราวนี้พอเป็นการดำเนินการแบบนี้ครูแพลบอกว่านักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าคำตอบที่เราได้เมื่อเรานำไปแทนที่ที่วงเล็บแล้วคำตอบนั้นเป็นตำแหน่งอะไรเช่น804ครูแพลนำมาแทนที่ในวงเล็บตอนนี้ในวงเล็บจะถูกแทนที่ด้วย804ที่เป็นผลลบเราลองดูก่อน804ต้องไปดำเนินการอะไรต่อคะบวกกับ226การที่804บวกกับ226คุณครูแพลถามหน่อยเราสามารถบวกต่อได้เลยไหมบวกต่อได้เลยไหมได้เราสามารถบวกต่อได้แบบนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้804เพราะไม่งั้นนักเรียนก็ต้องไปตั้งต่อนำ804บวกกับ226เราสามารถบวกต่อได้เลยถ้าผลลัพธ์นั้นทำหน้าที่ในการบวกแต่ถ้าผลลัพธ์นั้นเป็นตัวลบนักเรียนคิดว่าเราลบต่อได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นในข้อนี้ทุกคนดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเมื่อเราได้ผลลบแล้วนำผลลบไปแทนที่ในวงเล็บคือ804จะเห็นได้ว่า804เมื่อนำไปแทนที่แล้วเราต้องนำไปบวกกับ226ต่อเราสามารถบวกต่อได้นักเรียนไม่ต้องขีดเส้นใต้นักเรียนสามารถนำ226มาบวกต่อกับ804แบบนี้ได้เลยจะเป็นการลดวิธีการเขียนได้นะคะหลังจากนั้นเราขีดเส้นใต้แล้วหาผลบวกการบวกหลักการเดียวกับการลบคือการตั้งหลักให้ตรงกันแล้วเริ่มบวกที่หลักอะไรนะหลักหน่วยไหนพร้อมกันเสียงดังฟังชัดพร้อมกันเริ่มนำอะไรมาบวกกันคะ
1: 4
0: นำ4 บวก 6 4 บวก 6 ได
1: ้
0: 10 ใส
1: ่
0: ทด 1 ต่อไปล่ะคะ
1: 2
0: เวลาอ่านเราอ่านเหมือนกันนะคะเราจะอ่านตัวบนคือ0บวก2 0บวก2ได้2แต่มีทดอีก1จึงกลายเป็น3อ้าวใส่3ต่อไปอะไรบวกกันเอ่ย8บวก2เป็น10ดังนั้นใส่10และอย่าลืมเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้ว นักเรียนดำเนินการลบดำเนินการบวกครบตามโจทย์ของเรายังครบแล้วแบบนี้เราสามารถใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้2เส้นจากโจทย์การบวกลบคูณหารและค้นข้อนี้คำตอบของเราคือ 1,030 เป็นคำตอบของข้อนี้เวลานักเรียนสังเกตเห็นไหมเราดำเนินการลบแล้วดำเนินการบวกแล้วคำตอบของเราไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยข้อที่1ตอบ 1,030 ได้ไหมคะอ่ะไปดูโจทย์ข้อที่2พร้อมกันไหนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันอีก1รอบในข้อนี้เมื่อเราอ่านแล้วไหนนักเรียนบอกหน่อยเราจะดำเนินการตรงไหนก่อน
1: ในวงเล
0: ็บในวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรคะ
1: บว
0: กดังนั้นเราจะดำเนินการในวงเล็บที่การนํา450บวก226ก่อนถูกต้องไหมอ่ะคุณครูแพลวมาเริ่มที่วิธีทำไปตั้งบวกคุณครูแพลวนํา450มาตั้งก่อนหลังจากนั้นบวกกับ226นะคะอ่ะเมื่อเราตั้งบวกเสร็จแล้วเรายังต้องขีดเส้นใต้เหมือนเดิมอ้าวการบวกสิ่งสำคัญตั้งหลักให้ตรงกันไหนเริ่มนำอะไรมาบวกกันคะอะไรนะไหนนำอะไรมาบวกกันเลย

0: 0บวก6 0บวก6ได้อ้าวได้6เราใส่6ต่อไปนำอะไรบวกกัน5บวก2 5บวก2ได้5บวก2ได้7อ่ะคุณครูใส่7ต่อไปนำอะไรบวกกันคะ
1: 4บวก2อ้
0: าว4บวก2 4บวก2ได
1: ้
0: 6ดังนั้นคุณครูแพลวใส่6ตอนนี้ผลบวกที่เราได้คืออะไรเอ่ยผลบวกที่ได้คือ676ครูแพลวลองนำผลบวกที่ได้ไปแทนที่วงเล็บที่เป็น676อ่ะไปดูต่อผลบวกที่เราได้เมื่อแทนที่แล้ว676ต้องทำอย่างไรต่อเอ่ยเราทำหน้าที่เป็นตัวลบถูกต้องไหมคะเพราะอยู่หลังเครื่องหมายลบเราต้องนำ 1,254 ลบด้วย676คุณครูถามต่อว่าเราสามารถเขียนลบต่อได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้แบบนี้ดังนั้น676ที่เป็นผลบวกเราต้องขีดเส้นใต้2เส้นหลังจากนั้นเราต้องไปตั้งลบใหม่โดยการนำ 1,254 ไปเป็นตัวตั้งลบด้วย676ถ้านักเรียนปฏิบัติในสมุดนักเรียนสามารถเขียนลบต่อด้านล่างได้เลยนะคะอ่ะแต่ตอนนี้จอของครูแพลวมีพื้นที่น้อยคุณครูจึงขอแบ่งออกเป็น2ฝั่งแบบนี้ได้ไหมเอ่ยอ่ะคราวนี้เมื่อเราทำการบวกแล้วต่อไปเราไปทำการลบต่อซึ่ง1254เป็นตัวตั้งคุณครูต้องนำ1254มาเป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรลบด้วยผลบวกที่ได้จากในวงเล็บคือ676แบบนี้นะคะนักเรียนไม่สามารถนำ1254ไปเขียนลบต่อได้เราต้องมาตั้งลบใหม่แบบนี้นะคะอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วไหนบอกหน่อยนำอะไรมาลบกันคะ
1: 4
0: นำ4ลบ6 4ลบ6เหลือลบไม่ได้นักเรียนอย่าลืมนะวันนี้เรานำทั้งความรู้การบวกความรู้การลบความรู้การคูณและการหารมารวมกันแปลว่านักเรียนต้องคล่องในคณิตศาสตร์ให้ได้หมดเลยนะคะอ่ะ4ลบ6ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก5เหลือ4จาก4จึงกลายเป็น14อ่ะนำอะไรมาลบกัน14ลบ6 14ลบ6เหลือ8ครูแพลวใส่8ต่อไปล่ะคะ4ลบ7 4ลบ7ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก2เหลือ1จาก4กลายเป็น14 14ลบ7เหลือ เหลือ7ต่อไปนำอะไรมาลบกัน
1: 1ลบ
0: 6 1ลบ6ได้ไม่ได
1: ้
0: ไม่ได้ไปกระจายต่อจาก1ข้างหน้าเหลือ0จาก1กลายเป็น11 11ลบ6เหลือ 5ดังนั้นใส่5เราลบครบแล้วดำเนินการครบหมดแล้วดังนั้นขีดเส้นใต้2เส้นข้อที่2คำตอบคือ
1: 578
0: ครูแพลวนำไปตอบเป็นตัวเลขท้ายอ่ะสรุปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันจากคำถามเมื่อกี้ว่า2ข้อนี้คำตอบเท่ากันหรือไม่อ่ะข้อที่1เมื่อกี้คำตอบคือ1030สำหรับโจทย์ข้อที่2คำตอบของเราคือ578สรุปแล้ว2ข้อนี้คำตอบเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนักเรียนสังเกตพร้อมกันอีกรอบจากที่นักเรียนบอกว่าโจทย์ทั้ง2ข้อนี้นะคะมีจำนวนเป็นจำนวนเดียวกันทั้ง3จำนวนมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายวิธีการดำเนินการเหมือนกันคือวิธีการลบแล้วก็วิธีการบวกแต่ผลสรุปแล้วถ้ามีวงเล็บที่ต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ทำไมกันคะ
1: ต
0: ่างกันดังนั้นสิ่งสำคัญถึงจำนวนจะเป็นจำนวนเดียวกันเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายเดียวกันแต่ถ้าวงเล็บแตกต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันได้ไม่ได้ดังนั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ต่อไปนี้เราจะบอกได้เลยว่าผลลัพธ์แตกต่างกันนะคะอ่ะคราวนี้จากข้อที่2ข้อที่1และข้อที่2นี้ครูแพลวขออีก2ข้อก่อนอ่ะดูโจทย์ข้อที่3พร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันค่ะไหนอ่านข้อที่4พร้อมกัน

0: ้าวจากข้อที่3และข้อที่4โจทย์เราเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไหนบอกหน่อยข้อที่3และข้อที่4มีอะไรเหมือนกัน
1: จํานวน
0: จํานวน3จํานวนเหมือนกันเหมือนเดิมเลยแล้วมีอะไรอีก
1: เ
0: ครื่องหมายเป็นเครื่องหมายอะไรคะเปลี่ยนเป็นหารกับเปลี่ยนเป็นคูณอ่ะอะไรที่แตกต่างกันเหมือนเดิมวงเล็บแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าข้อนี้เราเปลี่ยนและจากการบวกการลบเปลี่ยนเป็นการหารกับการคูณนักเรียนคิดว่าคำตอบเท่ากันไหม
1: ไม่
0: ไม่เท่ากันเพราะเราเกิดการเรียนรู้จากข้อที่1และข้อที่2มาแล้วอ่ะมาลองตรวจสอบกันซิว่าถ้าเป็นแบบนี้คำตอบของเราจะเท่ากันหรือแตกต่างกันอ่ะมาดูที่โจทย์ข้อที่3พร้อมกันอีก1รอบในโจทย์ข้อที่3คือในวงเล็บ800หารด้วย25คูณ4เท่ากับจำนวนใดถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่นักเรียนปฏิบัตินักเรียนทำอย่างไรเอ่ย
1: หาร
0: นักเรียนจะหารในวงเล็บก่อนนะคะคือการดำเนินการในวงเล็บก่อนซึ่งเป็นเครื่องหมายหารอ่ะคุณครูแพลวก็มาแสดงวิธีทำการหารข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้การหารแบบไหนดีบางคนบอกใช้การหารยาวถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลวมาใช้การหารยาวนะคะข้างในเราใส่อะไรเอ่ย800ข้างหน้าล่ะคะ25การหารยังจำได้ไหมเริ่มหารอย่างไรคะนำ25หาร8ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้กระจายไปรวมต่อในหลัก10กลายเป็น8 10นำ25หาร80 25หาร80หมายถึง25คูณอะไรได้80บางคนบอกว่า4บางคนบอกว่า3ไม่มั่นใจแบบนี้ครูแพลวบอกว่าเราต้องมีกระดาษทดดังนั้นเวลาปฏิบัติถ้านักเรียนต้องไปตั้งคูณหรือนักเรียนต้องใช้กระดาษทดนักเรียนสามารถไปต่อที่กระดาษทดได้อ่ะเมื่อกี้บางคนบอกว่าให้ใช้3บางคนบอกว่าให้ใช้4ดังนั้นคิดว่าอะไรดี
1: 3
0: มาลองคูณพร้อมกันเดี๋ยวครูแพลวจะลองคูณนํา25คูณ3เด็กๆต้องช่วยกันตอบได้ไหมคะครูแพลวนํา25คูณ3ไหนเริ่มแรกนำอะไรคูณกันคะนำ3คูณ5 3คูณ5ได้15ใส่5ทด1ต่อไปนำ3คูณ2 3คูณ2ได้6ทดอีก1เป็น7ดังนั้นผลคูณที่เราได้คืออะไรคะ
1: 75
0: ซึ่ง75ใกล้เคียงกับตัวตั้งของเราไหมใกล้เคียงกับ80ถ้าใช้4คิดว่าเกินไม่เกินเกินอย่างแน่นอนดังนั้นได้แค่3คุณครูแพลวใส่ผลหารเป็น3 25คูณ3ได้เท่าไหร่นะ75นำ75มาใส่ขีดเส้นใต้1เส้นอ้าวคราวนี้ทำอย่างไรต่อการหารจำได้ไหมลบกันไหนนำอะไรลบกัน0ลบ5ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก8เหลือ7จาก0กลายเป็น10 10ลบ5เหลือ 5ดังนั้นได้5ต่อไป7ลบ7เหลือ0ได้5มาเป็นเศษแต่ใช่คำตอบยังยังทำอย่างไรต่อดีนำ0ลงมานำ0ในหลักหน่วยหรือการกระจายหลัก10ไปรวมกับหลักหน่วยจึงได้ตัวตั้งรวมกันเป็นอะไรคะ50นำ25หาร50หมายถึง25คูณอะไรได้50คิดว่าอะไรเอ่ย
1: 2
0: มั่นใจไหมมั่นใจครูแพลวเชื่อเหมือนกันมั่นใจดังนั้นถ้าเรามั่นใจแบบนี้เราไม่ต้องไปตั้งคูณที่กระดาษทดได้ได้มาเป็น2 25คูณ2ได้25คูณ2ได้50ใส่50ด้านล่างนำมาลบกัน50ลบ50เหลือ0ใส่0และขีดเส้นใต้ข้อนี้ผลหารที่ได้คืออะไรเอ่ย32คุณครูแพลวนำผลหารที่ได้ไปแทนที่วงเล็บผลหารที่ได้คือ32ต้องนำ32ไปทำอะไรต่อคะนำ32คูณ4คราวนี้เวลาคูณแบบนี้เราก็ต้องไปตั้งคูณแยกด้านข้างแล้วถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูแพลวบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวขอนำกระดาษทดออกก่อนแบ่งออกมาเป็นทางขวามือของเรานำ32คูณ4นักเรียนก็มาตั้งคูณแบบนี้โดยการนำผลหารเดิมมาคูณกับสิ่งที่จดได้ให้ต่อได้ไหมคะมาคุณครูต้องนำอะไรคูณกันคะไหนช่วยกันตอบเร็วต้องนำอะไรคูณกันคะ4คูณ2 4คูณ2ได้8คุณครูใส่8ต่อไปนำ4คูณอะไร
1: 4
0: คูณ3 4คูณ3ได้ 12คุณครูใส่12อ่ะดังนั้นผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย128ขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นข้อนี้คำตอบคืออะไรคะทุกคนคำตอบที่ได้คือ128เป็นคำตอบของข้อที่3อ่ะแต่ไปดูข้อที่4พร้อมกันไปดูข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถึงเวลานักเรียนได้ปฏิบัติพร้อมกันนะคะอ่ะในข้อนี้ถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่ทำอย่างไรดีทำตรงไหนดีทำในวงเล็บซึ่งวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเราจะทำในวงเล็บที่เป็นเครื่องหมายคูณก่อนอ่ะครูแพลวก็มาตั้งเลยโดยการนำ25คูณ4อ่ะช่วยกันตอบหน่อยเริ่มแรกนำ4คูณอะไรคะ
1: 5
0: 4คูณ5 4คูณ5ได
1: ้
0: 20ใส
1: ่
0: 0ทด2ต่อไปนำ4คูณอะไร4คูณ2 4คูณ2เป็น8แต่มีทดอีก2รวมเป็น10ดังนั้นใส่10ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ยทุกคน100คราวนี้ครูแพลวนำ100ไปแทนที่วงเล็บ100ต้องไปทำอะไรต่อ100ต้องไปทำอะไรต่อ100ต้องไปทำหน้าที่เป็นตัวหารของ800ต่อดังนั้นเราขีดเส้นใต้เลยถ้าเราทำต่อไม่ได้แบบนี้หลังจากนั้นนักเรียนก็แบ่งออกไปด้านข้างก็ได้เราต้องนำ800เป็นตัวตั้งหารด้วย100ดังนั้นคุณครูแพลวขอใช้การหารยาวเหมือนเดิมนะคะนำ800ใส่100ใส่ข้างหน้าไหนเริ่มโดยการนำ100หารอะไรคะ100หาร8ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้กระจายรวมกันกลายเป็น80นำ100หาร80ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ไปกระจายรวมกันต่อเป็น800นำ100หาร800หมายถึง100คูณอะไรได้800คิดว่า100คูณอะไรได้800เอ่ย8ดังนั้นครูแพลบอกได้8จริง100คูณ8ได้800ขีดเส้นใต้800ลบ800เหลือ0ดังนั้นข้อนี้ผลหารคือ8ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบ8เพราะเราทั้งคูณและหารเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูพร้อมกันอีก1รอบในข้อที่3คำตอบเมื่อกี้คือ128ในข้อที่4คำตอบเมื่อกี้คือ8สรุปแล้วเครื่องหมายเหมือนกันจำนวนเหมือนกันแต่วงเล็บต่างกันคำตอบของเราเป็นอย่างไรคะแตกต่างกันอย่างข้อนี้นะคะทั้ง2ข้อเนี่ยเป็นจำนวนเดียวกันทั้ง3จำนวนนะคะการหาผลลัพธ์เนี่ยทำโดยวิธีการหารและการคูณเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือวงเล็บของเราแตกต่างกันผลลัพธ์ของเราก็จะแตกต่างกันดังนั้นจากการเรียนวันนี้ถ้ามีวงเล็บนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนถ้าโจทย์ของเรามีวงเล็บทำอย่างไรก่อนเราต้องทำในวงเล็บก่อนดังนั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์การบวกการลบการคูณการหารระคูณเราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเสมอได้ไม่ได้อ่ะอ่านพร้อมกัน1รอบค่ะ

ถ้านักเรียนเจอโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแล้วมีวงเล็บสิ่งแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนนักเรียนจะต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอได้ไม่ได้คราวนี้ถึงเวลาที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับในข้อที่5เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาลองหาคำตอบของข้อที่5ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยไปพร้อมกันก่อนอื่นอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะในข้อที่5โจทย์ของเราคือดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะคะลอกโจทย์ลงไปเขียนแสดงวิธีทำแล้วก็หาผลลัพธ์ของข้อนี้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็หยิบสมุดขึ้นมาสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากไปทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติข้อที่5แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

ไหนใครทำข้อที่5เสร็จแล้วบ้างเอ่ยคำตอบที่ได้ตอบอะไรกันมา117เก่งมากๆเลยไหนบอกหน่อยอันดับแรกนักเรียนทำตรงไหนก่อนคะนักเรียนดำเนินการในวงเล็บก่อนคือการนำ254มาลบกับ20ครูแพลวตั้งลบเหมือนกันไหนทบทวนพร้อมกัน

0: รอบเอาทุกคนเงยหน้าทบทวนอีก1รอบไหนนำอะไรมาลบเป็นคะ4ลบ0เหลือ4ต่อไปล่ะคะ5ลบ2เหลือ3ต่อไป2ลบ0เหลือ2อ่ะคำนี้ผลลัพธ์ในวงเล็บที่เราได้เป็นการลบคือ234ครูแพลวไปแทนที่ก่อนแล้วมาช่วยกันวิเคราะห์234ต้องไปดำเนินการอะไรต่อคะการหาร2ถ้าการหารแบบนี้ครูแพลวแนะนำว่าเราจะขีดเส้นใต้ผลลัพธ์ที่เราได้ก่อนเพื่อที่เราจะไปตั้งหารใหม่ได้ไหมเอ่ยนะคะขอแนะนำอีกเล็กน้อยคือถ้านักเรียนได้แบบนี้ขอให้นักเรียนขีดเส้นใต้ก่อนแล้วไปตั้งหารใหม่อ่ะการหารจากการเดินดูบางคนใช้การหารสั้นบางคนใช้การหารยาวแล้วแต่นักเรียนถนัดเพราะข้อนี้เราหารด้วย2แม่นักเรียนท่องสุขคุณแม่2ได้ไหมได้ดังนั้นบางคนอาจจะใช้การหารสั้นก็ได้บางคนอาจจะใช้การหารยาวก็ได้อ่ะคุณครูแพลวขอใช้การหารยาวเพื่อเป็นการทบทวนนักเรียนอีก1รอบดังนั้นคุณครูแพลวนํา234ที่ได้เนี่ยมาใส่ข้างในนํา2ที่เป็นตัวหารเนี่ยไปใส่ข้างหน้าไหนบอกพร้อมกันเริ่มแรกนํา2หารอะไรคะ2หาร2ได้1อ่ะใส่ผลคูณด้านล่างลบกัน2ลบ2เหลือ0เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ต่อไปนำอะไรคะนำ3ลงมานำ2หาร3 2หาร3ได้1ดังนั้นครูแพลวใส่1ผลคูณเป็น2นำมาลบกัน3ลบ2เหลือ1อ่ะใส่1ต่อไปทำอย่างไรต่อนำ4ลงมากลายเป็น14นำ2หาร14ได้7นะคะใส่7ผลคูณด้านล่างคือ14ลบกันเหลือ0ดังนั้นขีดเส้นใต้คำตอบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างบนคือ117แต่บางคนใช้การหารสั้นได้ไหมได้คำตอบเท่ากันไหมเท่ากันดังนั้นข้อนี้ตอบ117อ้าวตรวจของตนเองเลยใครถูกบ้างให้ตัวเองได้เลยนะคะการถูกได้เลยใครผิดนักเรียนต้องกลับไปทบทวนอีก1รอบได้ไม่ได้สำหรับวันนี้เป็นการโจทย์ที่เราได้เป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนถ้ามีวงเล็บนักเรียนปฏิบัติตรงไหนก่อนเอ่ยถ้ามีวงเล็บนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอนะคะอ่ะแต่ครูแพลวมีอีกหนึ่งโจทย์ที่อยากให้นักเรียนช่วยกันดูวิเคราะห์แล้วช่วยกันตอบอ่ะมาดูหน่อยคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะในวงเล็บอันนี้เป็นฝั่งทางด้านซ้ายมาดูทางด้านขวาในวงเล็บ312-35+38นักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนในข้อนี้นักเรียนจะใส่เครื่องหมายอะไรระหว่างมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งลองคิดสิถ้านักเรียนเห็นข้อนี้นักเรียนจะใส่เครื่องหมายอะไรดีคุณครูบอกนักเรียนไม่ต้องใช้ไปคำนวณที่กระดาษทดเลยลองใช้ซิว่าถ้านักเรียนมองโจทย์ตอนนี้นักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะใส่เครื่องหมายอะไรดีอะไรนะมากกว่ามั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: ไหนใครคิดว่าตัวเองจะใส่มากกว่าลองยกมือให้ดูหน่อยใครคิดว่าตัวเองจะใส่น้อยกว่าบ้างเอ่ยเราต้องมั่นใจในตัวเองตอบแตกต่างจากเพื่อนไม่เป็นไรอ่ะทำไมถึงใส่น้อยกว่าคะกลุ่มนั้นคิดว่าามีเพื่อนบอกว่าเพราะในวงเล็บตัวคูณไม่เหมือนกันแล้วกลุ่มที่บอกว่าจะใส่มากกว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยบางคนบอกมีบวกมากกว่าแต่เมื่อกี้ฝั่งนู้นบอกในวงเล็บมีความแตกต่างกันทุกคนดูพร้อมกันถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้จะสังเกตว่านักเรียนสังเกตก่อนมีจํานวนที่คล้ายกันอยู่ถูกต้องมั้ยคะมีจํานวนที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันมากเราไปดูในวงเล็บตามที่เพื่อนบอกก่อนครูแพลวบอกเดี๋ยวเรามาดูในวงเล็บพร้อมกันทุกคนไปดูที่ในวงเล็บของเราในวงเล็บนะคะทางด้านซ้ายมือของเรานะคะในวงเล็บคืออะไรเอ่ย312คูณกับ14นี่คือในวงเล็บของทางด้านซ้ายมาดูในวงเล็บของทางด้านขวาคืออะไรคะ312คูณกับ15มีความแตกต่างกันอยู่ใช่ไม่ใช่การที่คูณ14กับการที่คูณ15อะไรจะมีค่ามากกว่ากันการที่คูณ15มีค่ามากกว่าใช่ไหมมากกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะทุกคนช่วยกันดู มากกว่าอยู่1แต่1ตรงนั้นมันต้องเอาไปคูณกับ312ทำให้ฝั่งทางด้านขวาจะมีค่ามากกว่าอยู่312อันนี้พิจารณาที่อยู่ในวงเล็บถูกต้องไหมอ้าวแต่คราวนี้มีเพื่อนที่บอกว่าการบวกแตกต่างกันอ่ะไปอยู่ที่การบวกการบวกทางด้านซ้ายคือ138การบวกทางด้านขวาคือ38แตกต่างกันอยู่เท่าไหร่100ฝั่งไหนมากกว่ากันซ้ายหรือขวาถ้าเราดูแค่ตรงที่การบวกซ้ายฝั่งซ้ายจะมากกว่าฝั่งขวาอยู่เท่าไหร่คะ100ดังนั้นครูแพรบอกตรงนี้จะมากกว่าอยู่100คราวนี้นักเรียนมาพิจารณาพร้อมกันจากการที่เราดูพร้อมกันเมื่อกี้ถ้าเราดูฝั่งทางด้านซ้ายตอนนี้ทางด้านซ้ายจะมากกว่าทางด้านขวาอยู่100แต่ทางด้านขวาจะมากกว่าทางด้านซ้ายอยู่เท่าไหร่เอ่ย312ดังนั้นระหว่าง100กับ312ถ้าเราเปรียบเทียบกัน100มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ312คะน้อยกว่าดังนั้นจะทำให้ที่เราพิจารณามาเนี่ยฝั่งทางด้านซ้ายก็จะน้อยกว่าฝั่งทางด้านขวาทำให้โจทย์ทางด้านซ้ายของเราน้อยกว่าทางด้านขวาดังนั้นข้อนี้เติมเครื่องหมายอะไรดีเอ่ยเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะดังนั้นในข้อนี้เราจึงต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปอ่ะครูแพลวก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่าดังนั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้โจทย์แบบนี้คืออยากให้นักเรียนลองใช้การมองคณิตศาสตร์ลองมองโจทย์แล้วลองตอบโดยการที่เราพิจารณาไม่ต้องคำนวณเห็นไหมนักเรียนเห็นอะไรเหมือนกันเราพิจารณาทีละ1ส่วนเช่นเมื่อกี้ทางกลุ่มที่5บอกว่าเราพิจารณาในวงเล็บก่อนวงเล็บมีความแตกต่างกันเราดูซิต่างกันอยู่เท่าไหร่แตกต่างกันอยู่ที่312แต่เพื่อนๆส่วนใหญ่บอกว่าการบวกแตกต่างกันการบวกแตกต่างกันจริงด้วยแต่นักเรียนต้องพิจารณาทุกส่วนแล้วเปรียบเทียบกันว่าส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่ากันได้ไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยน้อยกว่านะคะเป็นการที่ให้นักเรียนได้ลองดูพิจารณาสักเล็กน้อยสำหรับวันนี้นะคะการเรียนของเราเป็นการบวกการลบการคูณการหารละคนจะเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนถ้านักเรียนเห็นโจทย์แล้วมีวงเล็บสิ่งแรกที่นักเรียนต้องปฏิบัตินักเรียนทำอย่างไรนะถ้ามีวงเล็บสิ่งแรกที่ปฏิบัติคือทำในวงเล็บก่อนดังนั้นวันนี้การบวกลบคูณหารละคนเราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเสมอถ้าโจทย์นั้นมีวงเล็บได้ไม่ได้สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.45 ในข้อที่1ให้นักเรียนได้กลับไปปฏิบัติพร้อมกันทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหน่อยแบบฝึกหัดที่ 1.45 นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางให้ด้วยนะคะแบบฝึกหัดของเราหน้าไหนเอ่ย90อะไรนะ9494กับ95คุณครูบอกว่าให้ทำแค่ข้อ1ใหญ่ซึ่งข้อ1ใหญ่จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อย่อยคะ3ข้อย่อยให้นักเรียนกลับไปหาคำตอบนะคะของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนโดยแสดงวิธีทำคราวนี้นักเรียนดูพื้นที่ของโจทย์เราพื้นที่ของโจทย์เราอาจจะมีพื้นที่ไม่มากดังนั้นเวลานักเรียนปฏิบัติอาจจะแบ่งทางซ้ายกับแบ่งทางขวาในการคำนวณได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ย่อยของข้อ1ใหญ่โดยการแสดงวิธีทำนะคะทุกคนพับหรือวงการม่านของเราไปมาดูกันดีกว่าบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาอ่านพร้อมกันสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของ

0: เรื่องที่เราจะเรียนยังอยู่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนแต่เปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่เอ่ย2วงเล็บวันนี้การบ้านนักเรียนสังเกตมีเพียงแค่กี่วงเล็บเอ่ยการบ้านของเราจะมีเพียงแค่1วงเล็บในวันพรุ่งนี้ที่เราจะมาเรียนกันนะคะหรือชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะเรียนแบบมี2วงเล็บดังนั้นวันนี้ฝากการบ้านกลับไปทำด้วยได้ไหมได้อย่าลืมถ้ามีวงเล็บทำอย่างไรก่อนนะทำในวงเล็บก่อนเสมอนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.46 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิน
4: ิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูจักใช้เงินสวัสดีค่ะ

0: นูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับวันนี้เด็กๆน่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร
1: ล
2: ิขิตจดหมาย2นั่นแปลว่าวันนี้เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่ลูกชั่วโมงที่2นะครับปลายทางก็เหมือนกันนะวันนี้เราดำเนินมาถึงเรื่องลิขิตจดหมายเป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูป

0: แบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบต่างๆมีการจัดวางรูปแบบอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้กันจนเข้าใจแล้วนะซึ่งวันนี้เราจะมาเสริมต่อความรู้จากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการเขียนจดหมายเหมือนเดิมแต่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกเขียนการจ่าหน้าซองจดหมายนั่นเองนะครับเด็กๆรู้จักการจ่าหน้าซองไหมลูกรู้จักไหมการจ่าหน้าซองคืออะไรคืออะไรเอ่ยเราเขียนตรงส่วนไหนตรงไหนลูกที่ซองจดหมายหรือข้างในกระดาษจดหมายที่ซองจดหมายนะเขาเรียกว่าเป็นการจ่าหน้าซองนะใครเคยส่งจดหมายบ้างยกมือไม่มีใครเคยส่งจดหมายเลยปลายทางเคยส่งไหมลูกเคยส่งไหมบางคนอาจจะไม่เคยใช่ไหมไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาฝึกการเขียนจ่าหน้าซองเพื่อที่จะนำไปส่งจดหมายถึงเพื่อนๆปลายทางกันจริงๆนะครับเอาล่ะตอนนี้กิจกรรมแรกของเราก็คืออะไร
1: คำไทยใช
0: ้ให้ถูกคำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้เตรียมแผ่นป้ายยกขึ้นมาแล้วหรือยังใครยังไม่มีชูขึ้นมาให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยตอนนี้เราพร้อมกันแล้วนะปลายทางก็เตรียมพร้อมนะครับคำนี้คือคำว่าภารกิจดูซิสีแดงหรือสีเขียวในใครรู้คำตอบแล้วเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณนะครับ1 2 3คำตอบคือสีอะไรลูก
1: แดง
0: แน่ใจนะคำตอบคือสีแดง สุดยอดตอนนี้ภารกิจที่เขียนถูกต้องคือสีแดงนะสีแดงเนี่ยเด็กๆดูสิว่าแตกต่างกันตรงไหนลูกต้องไม่มีรูปอะไรต้องไม่มีรูปอะไรไม่มีรูปสระอะตรงพยางค์ตรงกลางนะหรือว่าไม่ประวิสัญชนีนะครับแต่ออกเสียงแบบอะกึ่งเสียงภารกิจแปลว่าอะไรมาดูซิภารกิจก็เป็นคำนามหมายถึงงานที่จำต้องทำหรืองานที่จำเป็นต้องทำนั่นเองนะหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่าเป็นภารกิจนะครับก็เหมือนกับเด็กๆมีภารกิจต้องมาทำอะไรลูกมาทำอะไรนะมาเรียนหนังสืออันนี้เลี่ยงได้ไหมเลี่ยงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราคือนักเรียนคุณครูก็เหมือนกันมีภารกิจจะต้องมาสอนหนังสืออันนี้เลี่ยงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคือภารกิจคือหน้าที่ที่จะต้องมาทำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเด็กๆเรียนรู้แล้วนำคำที่ถูกต้องไปจดบันทึกแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้ถูกนะครับทีนี้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายตอนนี้เด็กๆมองมาที่หน้าจอปลายทางก็เหมือนกันนะมองมาที่หน้าจอลองดูซิอันนี้คืออะไรเคยเห็นไหมลูกซองจดหมายแบบนี้ไหนใครเคยสังเกตลักษณะของซองจดหมายบ้างว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นในหน้าซองจดหมายมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างใครเคยสังเกตมีไหมมันต้องมีอะไรลูกในซองจดหมายมีชื่ออะไรชื่อผู้ส่งชื่ออะไรอีกชื่อผู้รับแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีช่องเล็กๆให้ทำอะไรติดอะไรลูกติดสติ๊กเกอร์นั่นแหละเราเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสแตมป์ใช่ไหมสแตมป์หรือดวงตราไปรษณียากรนะเอาไว้ติดสแตมป์ถ้าสมมติว่าเราไม่ติดสแตมป์นะเด็กๆคิดว่าจดหมายไปถึงไหมลูกถึงหรือไม่ถึงไหนใครคิดว่าไปถึงยกมือใครคิดว่าไม่ถึงเลยนะจริงๆแล้วมันก็อาจจะถึงนะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ติดเนี่ยแต่คนรับอาจจะต้องจ่ายเงินค่าส่งจดหมายค่าธรรมเนียมเขาเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่านะอันนี้คือเป็นเหมือนกับว่าคนรับจะต้องรับผิดชอบแทนเราก็เหมือนเก็บเงินปลายทางนะประมาณนั้นจริงๆแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนก็จะไม่ค่อยแบบว่าไม่มีใครหรอกเนาะที่ส่งจดหมายแล้วไม่ติดสแตมป์เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่านี่คือธรรมเนียมเนาะเพราะมันต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นค่าบริการประมาณนั้นนะครับทีนี้เด็กๆเคยเห็นสแตมป์ไหมลูกสแตมป์มีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของสแตมป์ที่ผ่านการคัดเลือกมาอันนี้อาจจะเป็นของต่างประเทศเนาะก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันของประเทศไทยก็เหมือนกันนะลูกคือติดเนี่ยติดลงไปเพื่อ เป็นการบ่งบอกว่าเราจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วนะมันก็หลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นรูปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้หมดเลยซื้อได้ที่ไหนลูกสแตมป์ซื้อได้ที่ไหนรู้ไหมซื้อได้ที่ไหนไม่รู้อ่ะบอกให้ก็ได้สแตมป์เนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่ไหนเอ่ยไปรษณีย์ใช่ไหมรู้จักไปรษณีย์ไหมไปซื้อได้เลยซองจดหมายซื้อได้ไหม

ได้หรือตามร้านค้าสะดวกซื้อก็ได้นะร้านค้าที่เขาขายของอ่ะเขาอาจจะมีร้านเครื่องเขียนอะไรเงี้ยบางที่ก็มีนะของพวกนี้หาซื้อไม่ยากเพียงแต่ว่าเราต้องรู้แหล่งรู้ที่มาแต่ที่มีแน่ๆก็คือที่ไปรษณีย์นะครับสามารถไปซื้อได้นะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของสแตมป์คือองค์ประกอบนะของการจ่าหน้าซอง1ต้องมีซองจดหมาย2ต้องมีสแตมป์ตอนนี้เด็กๆปลายทางน่าจะเตรียมพร้อมกันมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ต้องเขียนก็ได้นะซึ่งในใบงานนักเรียนอาจจะเขียนจำลองลงในใบงานก่อนให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจก่อนแล้วก็ถ้าถูกต้องแก้ไขอะไรเรียบร้อยค่อยไปเขียนลงในซองจดหมายจริงๆนะครับอ้าวทีนี้วันนี้นะคุณครูมีคำถามนิดนึงถ้าสมมุติว่าเราเขียนจ่าหน้าซองไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ชัดเจนจะเกิดผลเสียอย่างไรในใครอยากจะอธิบายมีไหมเด็กๆคิดว่าถ้าเราเขียนไม่ชัดไม่ถูกเลยเนี่ยมันจะเกิดผลเสียอะไรคำว่าเขียนไม่ถูกแปลว่า 1. ใส่รหัสไปรษณีย์ไม่ถูก 2. ใส่ชื่อผู้รับไม่ถูก 3. ที่อยู่ไม่ชัดเจน 4. ลายมือไม่สวยอ่านไม่ออกเนี่ยการทำแบบนี้เด็กๆคิดว่ามันถูกต้องไหมลูกถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าอะไรนะคนส่งอาจจะส่งผิดใช่ไหมเด็กๆลองสมมุติตัวเองเป็นบุรุษไปรษณีย์ถ้ามีจดหมายมาอยู่ในมือเรา100ฉบับนะสมมุตินะวันนี้เรารับจดหมายมา100ฉบับเราต้องไปแจกตามบ้านตามที่อยู่ที่เราส่งไปใช่ไหมแล้วถ้าเราอ่านลายมือไม่ออกอ่ะลูกมันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนคิดว่ามันมีโอกาสที่เราจะส่งไปผิดที่เกิดขึ้นได้ไหมได้อันที่2มีโอกาสที่จดหมายไปไม่ถึงผู้รับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกเขียนที่อยู่ไม่ชัดเจนอะไรอีกผู้รับไม่ชัดเจนลายมือไม่สวยนะสิ่งที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้เด็กๆลองช่วยกันคิดนะว่าเราควรทำไหมควรทำหรือไม่ควรทำช่วยกันตอบเร็วไม่ควรทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยในการเขียนจ่าหน้าซองนะครับชัดเจนถูกต้องต้องมานะเดี๋ยวจะบอกว่าของใครชัดเจนของใครไม่ถูกใครไม่สวยเราต้องแก้ไขนะครับเพื่อที่เราจดหมายของเราจะได้ไปถึงปลายทางนะอ้าวทีนี้วันนี้นะเด็กๆจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนจ่าหน้าซองการเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับชื่อที่อยู่ผู้ส่งนะแล้วก็การเขียนที่ชัดเจนการดูแลเรื่องของลายมือความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มารยาทในการเขียนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆจะต้องเขียนจ่าหน้าซองถึงเพื่อนได้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเขียนจดหมายนั่นเองนะนี่คือจุดประสงค์ง่ายๆของเราวันนี้คือฝึกเขียนแค่จ่าหน้าซองอย่างเดียวทีนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆลองช่วยกันวิเคราะห์กิจกรรมนี้มีชื่อว่าจดหมาย4ซองตอนนี้นะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดซองจดหมายที่เป็นตัวอย่างอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้แจกให้เด็กๆได้ศึกษานะครับซึ่งซองจดหมายจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีทั้งหมด4ซองแล้วก็มี4สีนะอันแรกก็คือสีเหลืองมีสีเขียวนะครับแล้วก็มีสีออกส้มๆชมพูนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือสีฟ้านะนี่คือจดหมาย4ซองของคุณครูเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรในที่นี้กิจกรรมของครูก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยลองศึกษาตัวอย่างของจดหมายทั้ง4ซองนะลองดูซิว่าอันไหนมีข้อบกพร่องอะไรอย่างเช่นนักเรียนลองสังเกตสีฟ้าดูซิแล้วดูซิว่าอันนี้เขียนชัดเจนไหมเขาขาดอะไรไปเขาไม่มีชื่อผู้รับหรือเปล่าเขาไม่มีรหัสไปรษณีย์หรือว่าเขาไม่ติดสแตมป์หรือชื่อผู้ส่งไม่ชัดอะไรเงี้ยลองวิเคราะห์จดหมายนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมแล้วทีนี้นักเรียนสามารถเขียนข้อความลงในนี้ได้เลยนะตรงไหนไม่ถูกต้องวงกลมเอาไว้และขีดเส้นใต้เอาไว้ทำให้รู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ถูกนะแล้วเราจะมาสรุปร่วมกันนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้จดหมายทั้งหมด4ซองแล้วลองหาข้อสรุปดูซิว่าซองไหนที่เขียนได้ชัดเจนถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุดเราจะมาสรุปกิจกรรมร่วมกันเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วขอตัวแทนออกมารับจดหมายได้เลยเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าปลายทางโรง

เรียนไหนไม่ได้เตรียมซองจดหมายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นที่หน้าจอให้แล้วก็วิเคราะห์ที่หน้าจอได้เลยนะครับอ่ะกลุ่มแรกมาก่อนเลยกลุ่มแรกอ่ะเอาเลยลูกหยิบเลยกลุ่มที่2ค่ะอ่ะไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5อ้าวเชิญอ่ะตอนนี้เด็กๆได้ครบทุกกลุ่มแล้วไม่เก็บไว้คนเดียวนะจ๊ะแจกไปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยกันนะลูกนะแล้วก็ช่วยกันดูทีละซองนะให้ทุกคนเนี่ยให้หัวหน้าดูแลการเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะลูกแล้วก็หยิบขึ้นมาทีละซองแล้วก็ช่วยกันดูซิว่าซองนี้มันขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนเขียนไม่ชัดให้นักเรียนใช้ดินสอวงกลมเอาไว้เลยแล้วเขียนโน้ตเอาไว้ลงในกระดาษนั้นเลยว่าขาดอะไรเข้าใจไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วดำเนินกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: าละครับตอนนี้เด็กๆก็วิเคราะห์ซองจดหมายทั้ง4ซองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้กลุ่มที่1เสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่ม4เสร็จแล้วกลุ่มที่5เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะจดหมายเรามี4ซองใช่ไหมกลุ่มที่1ขอ1ซองกลุ่มที่2 1ซองกลุ่ม3 1ซองกลุ่ม4 1ซองและเดี๋ยวกลุ่ม5จะเป็นผู้สรุปกิจกรรมนะครับตอนนี้เด็กๆเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวปิดวาจาแล้วฟังเพื่อนออกมาพูดนะครับกลุ่มที่1พร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วจะอยู่กับที่หรือจะออกมาหน้าห้องหน้าห้องออกมาเลยเพื่อนบอกว่าออกมาหน้าห้องกิตติภพขอเสียงปรบมือให้กิตติภพหน่อยกิตติภพมาพร้อมกับจดหมายซองสีเหลืองใช่ไหมปลายทางดูไปพร้อมกันนะครับจดหมายสีเหลืองคุณครูถามหน่อยว่ามันขาดองค์ประกอบอะไรบ้างให้กิตติภพลองเล่าให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะครับอ่ะถือไว้ด้วยลูกสีเหลืองนะเดี๋ยวครูเปิดสีเหลืองอ่ะเชิญเลย
1: ไม่มีที่อยู่ครับ
0: ไม่มีที่อยู่ของใครลูกของใครตรงไหนที่ไม่มีที่อยู่บอกเลย
1: ชื่อและที่อยู
0: ่ของใครลูกอ๋อของผู้ส่งเด็กๆดูที่หน้าจอแสดงว่าอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายมุมบนฝั่งซ้ายใช่ไหมของตัวเองนะเพื่อนบอกว่าไม่มีที่อยู่ของผู้ส่งเด็กๆดูที่ผู้ส่งผู้ส่งมีชื่อผู้ส่งไหมมีไหมลูกชื่อผู้ส่งชื่ออะไรนางสาวสุภรัตน์พ่วงกลิ่นและมีการบอกหมายเลขโทรศัพท์มาแต่ขาดอะไรลูกขาดที่อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยังไงขาดที่อยู่ดังนั้นถ้าเราจะลอกเลียนแบบเราควรไหมแบบนี้ควรไหมลูกไม่ควรแต่สิ่งที่เขามีในตรงนี้เขามีอะไรตรงนี้ขาดไหมรหัสไปรษณีย์ถูกต้องชื่อใส่ถูกต้องแต่เบอร์โทรจริงๆแล้วจำเป็นไหมเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ใส่กันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใส่พ่วงท้ายไปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ขาดอะไรอีกลูกในจดหมายอันนี้เขาขาดอะไรลองดูสิทั้งหมดองค์ประกอบทั้งหน้าเลยขาดอะไรขาดอะไรเอ่ยเขามีการลองช่วยกันวิเคราะห์เร็วปลายทางด้วยนะยังขาดอะไรอีกลูกในนี้ลองดูสิขาดอะไรนะสแตมป์หรือว่าผนึกดวงตราไปรษณีย์ยากรนะอันนี้ถือว่าสามารถใช้ได้ไหมอันนี้ถูกต้องไหมสีเหลืองใช้ได้ไหมได้หรือไม่ได้เอาเร็วช่วยกันเร็วไม่ได้ขอบคุณกลุ่มที่1มากเชิญต่อไปกลุ่มที่2เอาสีอะไรดีกลุ่มที่2สีฟ้ามาสีฟ้าสีฟ้าเชิญเลยลูกมาเร็วให้นักเรียนวิเคราะห์ไปทีละส่วนเลยนะว่าตรงไหนถูกต้องบ้างตรงไหนไม่ถูกเราต้องเพิ่มเติมตรงไหนปลายทางก็ช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็ฟังด้วยนะ
1: ชื่อและที่อยู่ผู้เขียนผู้ส่งครบค่ะชื่อและที่อยู่ผู้รับครบค่ะส่วนตาสแตมป์มีค่ะ
0: มีหรือไม่มีลูก
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีอ๋อในของฉบับของเด็กๆไม่มีแต่ว่าที่หน้าจอมีไหมมีไม่เป็นไรนะถือว่าเรามาสังเกตที่ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งกันเด็กๆดูสิลูกส่วนแรกผู้ส่งคือใครขยับมานิดนึงผู้ส่งคือใคร
2: นาย
0: ธีรพลแก้วคำจันทร์มีที่อยู่ไหมลูกที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเลขที่3โรงเรียนวังไกลกังวลมีบอกชื่อถนนบอกตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์แบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ถูกต้องมาดูผู้รับบ้างผู้รับคือใครเอ่ยผู้รับนางสาวชนันรัตน์บุญคงใช่ไหมเลขที่ก็คือบ้านเลขที่นะ729หมู่บ้านบอกแขมตำบลไอ้ถนนต้นมะสังตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีรหัสไปรษณีย์อันนี้ถือว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องถ้าเด็กๆจะเอาไปเป็นต้นแบบถือว่าอันนี้เป็นต้นแบบได้ไหม ได้แต่สิ่งที่ขาดไปในฉบับของเด็กๆอาจจะไม่มีดวงตราไปรษณียากรไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นไรเราเติมได้แต่ว่าในของคุณครูมีก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับขอบคุณกลุ่มที่2มากกลุ่มที่3เชิญกลุ่มที่3ได้สีอะไร
2: ส
0: ี
2: เขียว
0: สีเขียวปอโต้ออกมาสีเขียวมาเร็วปอโต้อธิบายทีละส่วนเลยนะว่าตรงไหนครบไม่ครบขาดอะไรแล้วเราจะเพิ่มเติมอะไรบ้างเชิญเลยครับ
3: ผนึกดวงตาไปรษณีย
0: ์ผนึกดวงตาไปรษณียากรมีหรือไม่มี
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีครับต่อไปครับ
3: ชื่อและที่อยู่ผู้รับครับ
0: ชื่อและที่อยู่ผู้รับเป็นยังไงลูกมันไม่มีอะไร
3: ไม่มีตำบล
0: ไม่มีตำบลใช่ไหมขาดตำบลแล้วขาดอะไรอีก
3: ไม่มีรหัสไปรษณีย
0: ์ไม่มีรหัสไปรษณีย์สุดยอดมากปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยมาดูที่ตรงนี้นะอันนี้เพื่อนบอกว่าไม่มีผนึกดวงตาไปรษณียากรจดหมายไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญปอโต้ขยับมานิดนึงชื่อและที่อยู่ผู้รับเด็กๆสังเกตชื่อสิลูกนายปรเมศขาดอะไรไปขาดอะไรนะนามสกุลใช่ไหมเพราะฉะนั้นควรใส่ไหมควรแล้วก็โรงเรียนวังไกลกังวลขาดบ้านเลขที่ใช่ไหมปกติโรงเรียนเราก็คือบ้านเลขที่3นะแล้วก็อีกอันนึงที่เพื่อนบอกว่าขาดอะไรนะขาดตำบลก็คือตอจุดใช่ไหมตำบลหัวหินและที่สำคัญขาดอะไรรหัสไปรษณีย์ก็77110ใส่ลงไปแบบนี้ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเก่งมากๆกลุ่มที่4มาเร็วต้นหนาวต้นหนาวต้องสู้นะของเราได้สีอะไรลูกสีส้มใช่ไหมดูอธิบายเลยทีละส่วน
4: ชื่อและผู้ส่ง
0: ครับตั้งครับ
4: ตำบลและอำเภอครับ
0: ตำบลและอำเภอตรงไหนอีกทีนี้ที่ขาด
4: สแตมป์ครับ
0: สแตมป์สุดยอดมากทีนี้ที่เด็กมาดูที่ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งนะตรงนี้เพื่อนบอกว่าขาดตำบลและอำเภอใช่ไหมลูกถ้าเป็นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแขวงใช่ไหมแล้วก็เขตแขวงเนี่ยก็เปรียบได้กับเป็นตำบลเขตก็เปรียบได้กับเป็นอำเภอเพราะว่าอันนี้เขาเป็นเขตปกครองพิเศษนะเขาจะใช้ชื่อไม่เหมือนกับของพวกเราทั่วๆไปนะครับทีนี้เด็กๆ ดูนะในสีส้มตรงนี้เพื่อนบอกว่าขาดดวงตราไปรษณียากรอันนี้เด็กๆคิดว่าจดหมายถึงไหมลูกถึงไหมครับไม่ถึงปลายทางดูเห็นไหมว่าขาดอะไรเหมือนกันใช่ไหมครับขาดที่ผนึกดวงตราไปรษณียากรอันนี้ถือว่าการส่งจดหมายจะไปไม่ถึงนั่นเองนะขอบคุณกลุ่มที่4มากทีนี้เชิญกลุ่มที่5ตัวแทนกลุ่มที่5ลองมาสรุปกิจกรรมดูซิว่าเราจะเลือกใช้สีไหนที่ควรที่จะเอาเป็นต้นแบบกลุ่มที่5เชิญเลยมาลีก็ได้ลูกมาลีอยู่ตรงนั้นแหละลองอธิบายเพื่อนๆสิว่าถ้าเราจะเอาซองจดหมายมาเป็นต้นแบบในการเขียนเนี่ยเด็กๆคิดว่าควรเลือกสีอะไร
1: ควรเลือกสีฟ้าค่ะ
0: เพราะอะไรลูกเพราะอะไร
1: เพราะว่าเขาให้ที่อยู่ชัดเจนชื่อผู้รับและผู้ส่งชัดเจนติดดวงตาผนึกของไปรษณียากรค่ะ
0: สุดยอดมากปรบมือให้มะลิหน่อยเด็กๆเห็นหรือยังลูกการเรียนรู้จากตัวอย่างเนี่ยเป็นยังไงการเรียนรู้จากตัวอย่างดีไหมดีเราได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาฝึกการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายตามตัวอย่างสีฟ้าสีอื่นเก็บลง

ไปได้เลยทีนี้เราจะเลือกใช้สีฟ้านะครับทีนี้กิจกรรมต่อมาคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองมาดูการเขียนจดหมายจากหน้าซองนะครับทบทวนนิดนึงนะในซองจดหมายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบนะครับแบบที่1เด็กๆดูที่ซ้ายมือของกระดานแบบที่1เนี่ยจะเป็นซองขนาดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขนาดมาตรฐานเนาะแบบที่1จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบที่2จะเป็นแบบยาวนิดนึงอันนี้สำหรับใช้ในทางราชการเพราะว่ามีตราครุฑอยู่ด้วยต่อมาหลักการจ่าหน้าซองจดหมายมาดูข้อแรกก่อนเด็กๆดูที่หน้าจอทั้งต้นทางและปลายทางข้อที่1บอกว่าชื่อที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่แปลว่าอะไรเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่นั่นแปลว่าอะไรที่เล็กที่สุดลูกที่อยู่อะไรที่เล็กที่สุดบ้านเล็กที่ใช่ไหมจากนั้นเป็นหมู่บ้านจากนั้นเป็นอะไรต่อจากหมู่บ้านคืออะไรตำบลต่อจากตำบลคืออำเภอต่อจากอำเภอคือจังหวัดนี่แหละเขาเรียกว่าจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่นะต่อมาข้อต่อมาที่อยู่ของผู้ส่งก็เหมือนกันนะจะต้องเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับนะครับโดยจะเขียนไว้ด้านบนสายก็คืออยู่มุมนี้สมมติว่านี่คือหน้าจอจดหมายนะหน้าซองจดหมายมุมนี้เราจะเขียนที่อยู่ผู้ส่งส่วนข้างล่างขวาจะเป็นผู้รับนั่นเองต่อมาคำขึ้นต้นเวลาเราเขียนจดหมายเนี่ยเด็กๆอาจจะใช้คำว่ากรุณาส่งหรือใช้คำว่านามผู้รับก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ลูกเพราะว่าบุรุษไปเซ็นรู้อยู่แล้วว่าเราไปส่งถึงใครนะอันนี้อาจจะนั่นแปลว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเรามาดูต่อที่ข้อที่4นะครับเรื่องของสแตมป์นะจะต้องติดสแตมป์ตามราคาที่ไปรษณีย์กำหนดเท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะเห็นไหมครูมีชื่อของผู้ส่งมีเลขที่บ้านมีสถานที่ก็คือโรงเรียนสถานที่ตั้งถนนตำบลอำเภอจังหวัดและที่สำคัญห้ามลืมอะไรห้ามลืมอะไรลูกรหัสไปรษณีย์ใช่ไหมทีนี้มาดูผู้รับบ้างผู้รับก็เหมือนกันต้องมีชื่อต้องมีบ้านเลขที่นะมีหมู่บ้านเห็นไหมเนี่ยมีถนนมีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดเนี่ยเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่และที่สำคัญต้องมีรหัสไปรษณีย์อันนี้ให้เป็นความรู้นิดนึงเวลานักเรียนเขียนรหัสไปรษณีย์ถึงแม้ว่าเราจะเรียนภาษาไทยแล้วนักเรียนอาจจะคุ้นเคยว่าเอาเรียนภาษาไทยต้องใช้เลขไทยแต่อันนี้นะไม่เอาเลขไทยแล้วนะเราต้องใช้เลขอะไรลูกเลขอาหรับิกเพราะว่าเวลาคนอ่านคนมองเนี่ยการที่มองเลขอาหรับิกอ่ะมันเป็นสากลมากกว่าแล้วก็มันทำให้เรามองเห็นชัดเนาะมันก็จะไวต่อการทำงานเขาก็จะอ่านได้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นเลขอาหรับิกอันนี้สำคัญนะและที่สำคัญนะครับเครื่องคัดแยกจดหมายเนี่ยจะอ่านเฉพาะเลขอาหรับิกได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงจำเป็นจะต้องใช้เลขอาหรับิกนะครับถ้าใช้เลขไทยเครื่องคัดแยกจดหมายเขาจะไม่สามารถคัดแยกได้นั่นเองนะครับมีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนจ่าหน้าซองบ้างยกมือไหนใครยังสงสัยอยู่สงสัยไม่เอ่ยไม่สงสัยนะปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมลูกไม่สงสัยใช่ไหมถ้าไม่สงสัยอ้าวกิจกรรมต่อไปอันนี้แหละเราจะเริ่มเขียนกันของจริงและของฝากจากครูวันนี้นะครับเด็กๆ เปิดไปที่ใบงานที่เราจะฝึกเขียนก็คือใบงานที่8นะเรื่องการเขียนจ่าหน้าซองอยู่หน้าไหนลูกอ่ะบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อย135นะครับหน้าตาของใบงานจะมีซองจดหมายอยู่แล้วก็มีบุรุษไปรษณีย์นะอันนี้เด็กๆปลายทางลองเปิดไปที่หน้า135แล้วก็ดูที่คำชี้แจงนะครับในคำชี้แจงบอกว่าให้เขียนจ่าหน้าซองจดหมายถึงเพื่อนให้ถูกต้องตามรูปแบบนะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กๆจะต้องเขียนจ่าหน้าซองถึงเพื่อนคนไหนเรารู้หรือยังยังไม่รู้ใช่ไหมถ้ายังไม่รู้ตอนนี้คุณครูเตรียมมาให้แล้วคุณครูมีที่อยู่ของเพื่อนๆโรงเรียนปลายทางมาให้ทั้งหมด3โรงเรียนนะตอนนี้ยกตัวอย่างเช่น

0: กลุ่มที่1เด็กๆกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1เนี่ยครูสุ่มมาให้แล้วนะจะได้เพื่อนที่จังหวัดแพร่รู้จักไหมจังหวัดแพร่อยู่ภาคอะไรลูกภาคเหนือนะเราจะมีเพื่อนอยู่ที่ภาคเหนือกลุ่มที่1 6คนนี้จะเขียนถึงเพื่อนจังหวัดแพร่เลขที่1ถึงเลขที่6นะโดยวิธีการทำงานนะลูกพอครูแจกกระดาษอันนี้แล้วเนี่ยนักเรียนเขียนชื่อเล่นตัวเองหรือชื่อจริงก็ได้ลงตามช่องจองว่าจะเขียนถึงเพื่อนเลขที่ไหนยกตัวอย่างเช่นการดาการดาบอกว่าหนูอยากจะรู้จักเพื่อนเลขที่6การดาก็มาเขียนชื่อตัวเองลงในช่องข้างล่างตรงนี้เข้าใจไหมลูกนะเขียนแค่1คนนะเขียนเสร็จแล้วเวลาการดาเขียนจดหมายถึงเพื่อนเนี่ยการดาต้องจำไว้เลยว่าเราเขียนถึงเพื่อนเลขที่6เข้าใจไหมลูกอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่1มาอะไรจับจองได้เลยคนที่เหลือคนที่ไม่มาหนูเขียนชื่อเพื่อนลงไปให้เขาด้วยทีนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่2ยกมือกลุ่มที่2จะได้เขียนไป2โรงเรียนก็คือจังหวัดแพร่เหมือนกันนะจะเป็นเพื่อนเลขที่7ถึงเลขที่10และก็อีกอันนึงคือจะได้เขียนไปที่จังหวัดสมุทรสงครามมีเพื่อนที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยก็คือเลขที่1และเลขที่2นะกลุ่มที่2เชิญมารับได้เลยกลุ่มที่2เชิญเลยต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกมืออยากไปจังหวัดอะไรกลุ่มที่3ได้ไปรู้จักกับเพื่อนที่จังหวัดสมุทรสงครามเชิญมารับเลยมารับเลยลูกมารับเลยเลขที่3ถึงเลขที่8นะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยกมือกลุ่มที่4ได้ไปเที่ยวที่อีสานก็คือจังหวัดอยากมีเพื่อนอีสานไหมอยากมีจังหวัดขอนแก่นเชิญมารับกลุ่มที่4มาเลยลูกและกลุ่มที่5กลุ่มที่5เหมือนกันได้ไปที่จังหวัดขอนแก่นมารับได้เลยทีนี้เด็กๆเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวตอนนี้เราจะทำใบงานไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเริ่มที่ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งก่อนตอนนี้เราอย่าเพิ่งสนใจชื่อโรงเรียนปลายทางนะลูกนะให้เอาตัวเองก่อนนะเด็กๆดูที่บรรทัดแรกในใบงานตัวเองนะตอนนี้ดูที่ใบงานตัวเองก่อนบรรทัดแรกชื่อและที่อยู่ผู้ส่งเราจะใส่ชื่อใคร
1: ชื
0: ่
1: อเรา
0: ชื่อเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองและเลขที่ทุกคนเขียนลงไปเลยเขียนไปก่อนลูกเขียนในใบงานตัวเองก่อนนะเอาผู้ส่งก่อนนะอยู่มุมบนซ้ายบรรทัดที่1เขียนไปพร้อมกันนะชื่อสกุลแล้วก็เลขที่เช่นเด็กชายกฤษเมศต้องเอานามสกุลไหมกฤษเมศต้องด้วยใช่ไหมกฤษเมศลัคนาการเลขที่อะไรลูกเลขที่1ก็เขียนชื่อตัวเองแล้วก็เลขที่1คนที่เลขไหนเลขที่อะไรก็เขียนไปตามนั้นปลายทางก็เหมือนกันนะลูกนะเขียนชื่อตัวเองแล้วก็เขียนเลขที่นะครับเลขที่ของตัวเองนะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเขียนสวยๆนะคุณครูบอกแล้วว่ามารยาทในการเขียนจ่าหน้าซองเขียนสวยๆถ้าเขียนเสร็จแล้วต่อมาเด็กๆดูที่บรรทัดที่2บรรทัดที่2เขียนบ้านเลขที่แล้วก็เขียนโรงเรียนเราจะเอาชื่อที่อยู่ผู้ส่งเป็นชื่อโรงเรียนของเรานะบ้านเลขที่เลขที่ของโรงเรียนเราให้เด็กๆเขียนว่า3เอาเลขอาหรับิกนะเขียนว่า3แล้วก็เขียนว่าโรงเรียนวังไกลกังวล3โรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็วงเล็บด้วยว่าประถมศึกษาเขียนได้ไหมนักเรียนเขียนเลยเขียนว่า3แบบนี้นะแล้วก็โรงเรียนวังไกลกังวลเขียนให้อยู่ในช่องนะลูก

่ะเขียนว่า3แล้วก็โรงเรียนวังไกลกังวลแล้วเด็กๆก็วงเล็บต่อท้ายเอาเองว่าประถมศึกษาเวลาจดหมายเขามาส่งเขาจะได้มาส่งถูกที่นะครับอ้าวเสร็จหรือยังชื่อโรงเรียนเสร็จหรือยังปลายทางใช้เป็นเลขที่โรงเรียนตัวเองนะแล้วก็หรือหนูอาจจะใช้เป็นบ้านตัวเองก็ได้นะครับไม่เป็นไรได้เหมือนกันอ้าวทีนี้มาดูบรรทัดที่3ทันคุณครูไหมเนี่ยเสร็จหรือยังให้เวลาอีกนิดนึงบรรทัดที่3เดี๋ยวพอตอนเขียนจริงต้องเอาลงล่างอ่ะบรรทัดที่3เขียนอะไรเด็กๆดูที่ลูกศรลูกเขียนอะไรถนนแล้วก็ตำบลถนนเราใช้อะไรจุดถนนอะไรลูกเราใช้ตัวพยัญชนะอะไรจุดคำว่าถนนถอถุงจุดนะอ่ะเขียนเลยถอจุดแล้วก็ถนนอะไรถนนของเราเพชรเกษมเพชรเกษมมันอาจจะเล็กนิดนึงนะลูกอ่ะถนนเพชรเกษมตำบลก็ใช้ต่อจุดตำบลอะไรรู้จักไหมตำบลตัวเองตำบลอะไรตำบลอะไรตำบลของเราเนี่ยตำบลที่โรงเรียนเราไม่ใช่ตำบลบ้านตัวเองลูกตำบลโรงเรียนเราตำบลอะไรหัวหินดีมากตำบลหัวหินค่อยๆเขียนนะมันอาจจะเล็กนิดนึงเด็กๆต้องฝึกเขียนในช่องเล็กๆให้ได้แล้วก็ต้องเขียนให้สวยด้วยถนนเพชรเกษมตำบลหัวหินถ้านักเรียนปลายทางนะถ้าบ้านถ้าที่อยู่โรงเรียนเราไม่มีชื่อถนนเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเราก็เป็นตำบลไปได้เลยนะอ้าวทีนี้บรรทัดต่อมาทันหรือเปล่าบรรทัดต่อมาเขียนอำเภอและจังหวัดอำเภอเราจะใช้อักษรย่อว่าอจุดอำเภออะไรเอ่ยหัวหินแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลาเราใส่ประจวบเราใส่ไปยานได้ไหมลูกได้ไหมได้ไปยานน้อยก็ได้นะทันไหมเอ่ยเขียนให้พอนะในช่องว่างเขียนให้ได้นะต่อไปสุดท้ายเด็กๆเห็นช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างไหมลูกเห็นไหมต้องใส่อะไรอ้าวเก่งมากเลยใส่เลข7 7 1 1 0อ้าวสำหรับปลายทางอย่ามาใส่เหมือนคุณครูนะเด็กๆต้องใส่ที่อยู่ของตัวเองนะลูกให้แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ตัวเองนะคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยนะครับ7 7 1 1 0

0: อะละครับตอนนี้เด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกชื่อและที่อยู่ผู้ส่งเสร็จแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจดูนักเรียนด้วยนะครับว่าเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าอ้าวทีนี้เราจะไปถึงช่วงสำคัญแล้วก็คือการเขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับนะการเขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องเขียนให้ชัดเจนเดี๋ยวคุณครูขออธิบายสำหรับโรงเรียนปลายทางก่อนถ้าโรงเรียนปลายทางอยากจะเขียนมาที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็เขียนชื่ออาจจะบอกเป็นเลขที่ของเพื่อนๆเราก็ได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ก็ตามเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้อธิบายไปนะแล้วก็ถ้าเด็กๆต้นทางจะเขียนถึงปลายทางก็ใช้ที่อยู่ตามที่คุณครูแจกไปได้เลยนะครับฝากไปที่ปลายทางนิดนึงนะครับในห้องเรียนนี้มีแค่30คนแต่ว่าเรามีห้องปลายทางห้องอื่นๆอีกคุณครูสามารถให้เด็กๆเขียนมาได้เหมือนกันนะครับอ่ะชื่อและที่อยู่ผู้รับเรารู้จักชื่อเพื่อนหรือยังตอนนี
1: ้
0: ยังอ่ะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าฟังให้ดีนะให้เด็กๆเขียนตามครูนะลูกเพื่อนเลขที่จุดๆๆตอนนี้รู้หรือยังว่าจะส่งถึงเลขที่อะไรเจาะจับจองกันหรือยังเอ่ยในใครยังไม่จองจับจองเลยแล้วก็เขียนว่าเพื่อนเลขที่เขียนได้เลยนะปลายทางก็เหมือนกันนะครับขึ้นต้นเหมือนกันได้เลยเพื่อนเลขที่จุดๆๆเราก็ใส่เลขที่ไปนะของปลายทางอาจจะเอาเลขที่ตรงกับตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าของต้นทางจะไม่ตรงนะตามที่คุณครูจัดให้ขอดูหน่อยว่ากลุ่มที่1การดาหนูส่งหาเพื่อนเลขที่อะไรลูกเลขที่1ใช่ไหมกิติภพเลขที่เท่าไหร่4ปานตา
2: เลขที
0: ่
2: 1
3: เลขที
2: ่
3: 2
0: เลขที่2กฎชพันธ์ไม่ใช่กฎชพันธ์สิริพันธ์
3: เลขที่3
0: เลขที่3โอเคไม่ซ้ำกันนะและอีกคนนึงที่ไม่มาใส่ให้เพื่อนหรือยัง
3: ใส
0: ่แล้วดีมากเก่งมากกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหนูก็เขียนเลขที่ตามที่เราได้จองเอาไว้เลยลูกใส่ลงไปเลยเขียนหรือยังเรียบร้อยนะทีนี้ฟังทีนี้ที่อยู่ข้างล่างบรรทัดแรกให้นักเรียนใส่ชื่อโรงเรียนใส่ลงไปเลยดูตามในกระดาษของตัวเองนะชื่อโรงเรียนขอดูกลุ่มที่1หน่อยโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนเด่นทับชัยใช่ไหมอันนี้ครูยกตัวอย่างนะของตัวเองก็ดูที่ในกระดาษที่ได้เลยนะครับโรงเรียนเด่นทับชัยอันนี้ยกตัวอย่างของจังหวัดแพร่บรรทัดแรกเขียนชื่อโรงเรียนไปก่อนเลยเขียนเสร็จหรือยังบรรทัดแรกต่อมาบรรทัดที่2บรรทัดที่2เด็กๆ ดูในกระดาษตนเองในกระดาษของเราให้เขียนตามกระดาษที่คุณครูแจกเลยนะลูกพอไหมได้ไหมบางโรงเรียนมีหมู่ด้วยบางโรงเรียนมีบ้านเลขที่ด้วยให้เขียนตามได้เลยในบรรทัดแรกนะบรรทัดต่อมาเขียนหมู่หมู่อะไรบ้านอะไรตำบลอะไรนะตำบลอำเภอและก็จังหวัดเขียนได้เลยลูกลอกตามกระดาษที่ได้รับเลย

ขียนให้ถูกด้วยนะลอกตามกระดาษที่ได้รับเลยนะลูกถ้าสมมติว่าบรรทัดมันไม่พอแล้วก็เลื่อนลงมาบรรทัดล่างนะครับเขียนให้ถูกนะสะกดดีๆตรวจสอบดีๆว่าถูกต้องไหมนักเรียนวนให้เพื่อนๆดูด้วยนะลูกตัวเองเสร็จแล้วก็วนให้เพื่อนๆดูด้วยนะ

่ะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เด็กๆมาดูที่ชื่อและที่อยู่ผู้รับตอนนี้ตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะลูกบรรทัดที่1คนไหนยังไม่ได้เขียนเพื่อนเลขที่เท่าไหร่ไม่มีนะชื่อโรงเรียนเขียนหรือยังอ่ะดูที่ใบงานตัวเองเขียนแล้วหมู่ที่เขียนหรือยังตำบลอำเภอจังหวัดเขียนหรือยังรหัสไปรษณีย์เขียนหรือยังอ่ะลองตรวจสอบดูซิเขียนครบหมดแล้วใช่ไหมครับสำหรับเด็กๆโรงเรียนปลายทางที่อยากจะมีเพื่อนห้องเรียนต้นทางก็เขียนมาได้เหมือนกันนะครับที่อยู่ของโรงเรียนวังก็คือเลขที่3นะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์หรือจะเขียนสั้นๆว่าโรงเรียนวังไกลกังวลก็ได้นะครับถนนเพชรเกษมตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รหัสไปรษณีย์77110นั่นเองนะครับตอนนี้เด็กๆต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยลูกเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนร่วมกันสักนิดนึงสรุปบทเรียนกันก่อนคุณครูขอถามหน่อยว่าตอนนี้ลองก้มดูผลงานตัวเองสิลองสลับให้เพื่อนอ่านเร็วสลับให้เพื่อนอ่านเร็วบุรุษไปรษณีย์อาสาลองอาสาอ่านของเพื่อนดูสิลูกสลับกันเลยสมมุติว่าเราเป็นบุรุษไปรษณีย์นัทรดาอ่านของเพื่อนแล้วเนี่ยหนูคิดว่าหนูจะส่งจดหมายได้ถึงที่ไหมลองดูลายมือเพื่อนซิเป็นยังไงความชัดเจนความถูกต้องส่งถึงไหมไหนใครคิดว่าส่งไม่ถึงต้องบอกให้เพื่อนแก้ไขด้วยนะครับปลายทางก็เหมือนกันนะลูกลองจำลองตัวเองเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วก็ลองอ่านดูว่าไอ้ท่านบุรุษไปรษณีย์เนี่ยเราจะไปส่งจดหมายได้ถึงหรือเปล่านะทีนี้เด็กๆหันมาที่หน้าจอก่อนเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวตอนนี้เวลาเราจะหมดแล้วนะครับดูที่หน้าจอลูกใครยังไม่ปิดวาจากลุ่มไหนยังไม่ปิดวาจาครูจะยึดหัวใจดูนะการที่เราลองได้ดูของเพื่อนๆเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีข้อดียังไงลูกมีข้อดียังไงการที่เราได้จำลองตัวเองเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วลองอ่านของเพื่อนเนี่ยว่าเอ๊ะจดหมายมันจะถึงหรือเปล่ามันมีข้อดียังไงมันจะเป็นการเป็นยังไงตรวจใช่ไหมเป็นการตรวจว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมได้ชัดเจนหรือเปล่าแล้วก็มันจะไปถึงจริงๆไหมการที่เราจะรู้ว่าจดหมายถึงหรือไม่ถึงเนี่ยหนึ่งเลยลายมือต้องอ่านง่ายแล้วก็ต้องชัดเจนนะอันที่สององค์ประกอบต้องครบรหัสไปรษณีย์ต้องมีชื่อที่อยู่ผู้รับจะต้องชัดเจนนะต้องเขียนให้ดีนะเด็กๆลองดูนะครับแล้วก็ลองตรวจของเพื่อนดูคนไหนเขียนไม่ชัดนักเรียนสะกิดเพื่อนๆในกลุ่มตัวเองนะเราจะได้จดหมายจะได้ไปถึงปลายทางเนาะอันนี้ครูขอฝากเอาไว้ทีนี้เด็กๆคิดว่ามีปัญหาอะไรในการเขียนบ้างลองอธิบายสิมีปัญหาอะไรในการเขียนลูกจดหมายของเราในการส่งหรือว่าในการเขียนก็ได้มีไหมมีไม่เอ่ยเบลเล่พบปัญหาไหมลูกไม่พบกลุ่มที่2พบปัญหาไหมไม่กลุ่มที่3มีไหมไม่มีกลุ่ม4ไม่มีกลุ่มที่5มีไหมลูกมีไหมไม่มีปลายทางมีปัญหาอะไรในการเขียนหรือเปล่าถ้าไม่มีนะก็ถือว่าเราเขียนจ่าหน้าซองได้ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจดหมายจะถึงเพื่อนปลายทางหรือเปล่านะเอาล่ะตอนนี้กิจกรรมของเราก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการฝึกการเขียนจ่าหน้าซองลงในใบงานแต่ทีนี้คุณครูขอฝากการบ้านนิดนึงนะลูกสำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางคุณครูปลายทางตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนลงในซองจดหมายจริงๆแล้วก็ติดสแตมป์รอไว้เลยนะครับสำหรับเด็กๆต้นทางส่งมาที่คุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็จะบอกว่าสามารถเขียนลงในซองจดหมายจริงๆแล้วครูจะแนบซองจดหมายกลับไปในหนังสือเรียนของเด็กๆนะอันนี้เอาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันก็จะมาเรียนการเขียนเนื้อความของจดหมายแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนจดหมายเหมือนเดิมแล้วก็ใบงานที่9เรื่องการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะครับเราจะมาเข้าสู่เนื้อความของการเขียนจดหมายแล้วเดี๋ยวเราจะ

กลับมาเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงต่อไปก็คือลิขิตจดหมายซึ่งเป็นชั่วโมงที่3นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆเอาไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็ฝากให้ไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบความถูกต้องให้ดีก่อนที่จะส่งจดหมายแล้วก็อย่าลืมเรื่องของมารยาทในการเขียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิถีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะ

0: ขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: แล้วเนี่ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
4: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะ

0: สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะดีเอลทีวีเราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
2: ใช่
4: นะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณี

0: ้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
2: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญ

ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม5 4 3 2 1 Action
3: สวัสดีค่ะ
4: หนูดีคะที่โรงเรียนหนูดีมีเพื่อนเยอะไหมคะ
2: ก็เยอะนะคะว่าแต่พอใส่ถามทำไมล่ะคะ
4: แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะอะไรถึงมีเพื่อนเยอะ
2: ไม่เคยนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะว่าทำตามคำสอนพ่อจะทำให้เรามีเพื่อนเยอะไปชมกันเลยค่ะ

0: เป็นเพื่อนที่ดีครับแบบว่ามีการบ้านนะเขาก็ส่งมาให้อะไรประมาณนี้ครับเวลาผมป่วยอะครับเขาก็จะส่งลงไลน์กลุ่มมาให้ผมครับ
1: หนูนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะเวลาหนูต้องการความช่วยเหลืออะไรเพื่อนหนูนี่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะก็เวลาที่หนูไม่มาเขาก็จะช่วยตามงานให้ค่ะ
2: เป็นคนที่นิสัยดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตอนที่ทำการบ้านด้วยค่ะก็เช่นพวกช่วยงานช่วยทำงานคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทางด้านเกษตรต่างๆและเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งความรู้พระองค์จึงทรงทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างครบวงจรภายในบริเวณพระตำหนักจิรดาและโหฐานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำแปลงนาในบริเวณสวนจิตรดาและนำพันธุ์ข้าวต่างๆมาปลูกทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากนาข้าวทดลองจะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากโรงสีข้าวตัวอย่างแกลบยังถูกนำมาอัดผ่านกระบอกเหล็กที่ได้รับความร้อนออกมาเป็นแห้งเมื่อนำไปเผาจะได้ถ่านแกลบอัดแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกๆคนปรับคำสอนพ่อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่พ่อได้ทำไว้ค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้พัฒนาช่วยประเทศชาติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
1: ตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะพยายามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่ในสังคมที่ดีตอบแทนท่านค่ะ
2: เราก็จะทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านไปตลอดนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครับ

0: ชกาลที่9บอกว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพมหานครในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระตำหนักจิรดารโหฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538
1: เพื่อนๆคะการเป็นเด็กดีตามคำพ่อสอนด้วยการมีน้ำใจและรู้จักพ่อทำให้เรามีเพื่อนที่จริงใจค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลงไปทำตามนะคะ
1: วันนี้เราสองคนขอฝากให้เพื่อนๆทำดีตามคำพ่อสอนกันด้วยนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ครับอีกทีนะครับ
1: อยากอาจารย์กินยาเลยครับ
2: ตอนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
3: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
2: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
3: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
2: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
3: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
2: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
3: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
2: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
3: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
2: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
3: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
2: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
3: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
2: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติพร้อมรับตราไปรษณียกรที่ระลึก80พรรษาอันทรงคุณค่าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างไม่ขาดสายในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยมายาวนานถึง70ปีนับตั้งแต่ปี2499ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำความดีด้วยการสละโลหิตต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
2: ผมมาจากหลายครั้งแล้วนะฮะครั้งที่ประมาณ30กว่าแต่ครั้งนี้เป็น

0: พิเศษเพื่อเป็นพระราชกุศลกับพระพันปีนะฮะเขาเรียกว่าสั้นๆพระพันปีเนาะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยมันจะถึงผู้ใช้โดยตรงนะฮะผู้ใช้ก็คือผู้ที่ต้องการเลือดนะฮะเพื่อช่วยชีวิตต่อไปเป็นการทำกุศลที่ผมมั่นใจว่าถึงผู้ใช้ได้มากที่สุดครับ
1: ตั้งใจจะมาบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายค่ะในเดือนสิงหานี้ครบรอบของพระราชินีค่ะพระพันปีนะคะค่ะมีความตั้งใจคือปลื้มปิติค่ะอยากมาบริจาคค่ะ
2: ค่ะประทับใจท่านด้านไหน
1: ในทุกๆด้านค่ะค่ะแล้วก็สืบทอดมาจนถึงพระองค์หญิงคือเจ้าฟ้าอีกองค์นึงอะค่ะ
2: ค่ะค่ะท่านเรามีการดูแลโดยหน่วยบ้างคะในการมาบริจาค
1: ค่ะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำทานอาหารให้ครบค่ะ
3: ข้อมูลณเวลา10นาฬิกาครับมียอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน219ยูนิตและวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มีการแจกสแตมป์ชุดพิเศษตราไปรษณียกรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อปี2555นำมามอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาติและก็สร้างความภาคภูมิใจและเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย
4: นโยบายในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนทั้งจดทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปหาทางออกเพราะว่ามีกรณีที่ทางสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมได้พร้อมสั่งการให้กรมการปกครองไปเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวิเลกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตนเองได้มอบนโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีการควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยส่วนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานแล้วก็พูดคุยกันอยู่และจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
5: เราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
4: ส่วนกรณีที่มีตำรวจบางส่วนเนี่ยออกมาบอกว่าทำงานได้ยากขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมอาวุธปืนนะคะนายอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็คงจำนี่ยากหรอก
5: ก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์ทำแผนงานทำวิธีการปฏิบัตินะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ยากหรอกครับนักข่าวถามว่าเขาบ่นเขานี่คือใครก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่มันเป็นในหน้าที่ราชการก็ให้ไปคุยพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาเขาก็จะต้องนำเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในเวลาเราประชุมผู้บริหารหน่วยงานราชการมันมีทางแก้มันมีทางออกอยู่แล้ว
3: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดซึ่งทางจังหวัดชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการยิงกันระหว่างคู่กรณีไม่ใช่กราดยิงจึงไม่อยากให้ตื่นตระหนกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นทางจังหวัดก็สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งจุดตรวจคุมเข้ม

0: อาวุธปืนเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังมีคำสั่งออกมาเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดต่างๆทันทีโดยไปตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจแล้วก็จุดสกัดบริเวณวงเวียนหนองสวงตำบลหนองอำเภอขามทะเลสอและจุดตรวจบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต5ตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดพร้อมกับเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทั้ง32อำเภอบูรณาการทุกฝ่ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนรวมถึงยาเสพติดและบุคคลที่มีความเสี่ยงก่อเหตุเพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดอาชญากรรมและกำชับให้ทุกอำเภอนั้นปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมอาวุธปืนของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และงดออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวและฝ่ายปกครองนั้นตรวจสอบยอดการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ประกอบการทุกรายให้ตรงกับยอดใบอนุญาตป.3หากพบข้อมูลไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งการกวาดล้างปืนเถื่อนขั้นเด็ดขาดและเอาผิดขั้นรุนแรงที่สุด
1: ก็แจ้งอย่างทุกอำเภอแล้วนะครับให้เข้มงวดกวดขันเรื่องปืนนะครับปืนในส่วนของปืนที่ประชาชนที่มีปืนแม้จะถูกกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะมาพกพาในที่สาธารณะได้นะครับรวมทั้งเรื่องการอนุมัติอนุญาตต่างๆก็มีการสั่งการ
0: ทั้งนี้จากการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับการป้องกันอาชญากรรมทั้ง32อำเภอสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน43คนยึดอาวุธปืน16กระบอกยาบ้ากว่า 45,000 เม็ดและไอซ์ 2.87 กรัมส่วนเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดก่อนหน้านี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกหนังสือชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้รับจ้างจัดสถานที่โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงกลุ่มคู่กรณี1นัดแต่เนื่องจากกระสุนนั้นเป็นกระสุนลูกปลายทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน4คนเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การกราดยิงตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวของผู้ก่อเหตุได้แล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวน
2: ไปดูความคืบหน้านะคะกรณีที่มีเยาวชน7คนค่ะทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่บริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเดริงมักกะสันค่ะเหตุเกิดช่วงกลางดึกของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง7คนขึ้นรถตู้เพื่อส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลังจากที่สืบทราบว่าพักอาศัยอยู่ในภายในห้องพักแห่งหนึ่งในแฟลตข้างสน.ดินแดงค่ะตำรวจเร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อหาเส้นทางหลบหนีจนพบว่าหลังก่อเหตุนั้นกลุ่มเยาวชนนะคะได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่แฟลตข้างสน.ดินแดงซึ่งก็เป็นที่พักอาศัยทันทีที่ไล่กล้องจนเจอที่อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปเชิญตัวเพื่อที่จะสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นพนักงานสอบสวนก็เชิญตัวผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง7มารับกลับบ้านขณะที่คดีนี้นะคะผู้เสียหายก็คือนายยูกิอายุ43ปีสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหูหัวเข่าแล้วก็ลำคอค่ะได้เข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันว่าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นาทีของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้เดินหลงเข้าไปที่บริเวณด้านหลังสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลรินมักกะสันและเมื่อจะเดินออกมากลับมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้ามา2คันคันละ3คนพร้อมพูดบอกขอเงินค่ะแต่ว่าเมื่อตนเองปฏิเสธก็เลยถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะรีบหนีมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีค่ะอย่างนายอาทิตย์ทิเสนนะคะอายุ44ปีที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองขับรถมาจอดแวะพักอยู่ที่บริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันช่วงสักประมาณจังหวะที่ลงมาจากรถนะคะก็ได้ยินเสียงกลุ่มเด็กตะโกนโวยวายก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากป่ารก2คันจากนั้นก็เลี้ยวไปทางถนนเลียบบึงมักกะสันและไม่นานค่ะตนเองก็เห็นนายยูกินะคะวิ่งออกมาจากป่าลักษณะเพื่อขอความช่วยเหลือในสภาพที่บอกว่าเลือดเนี่ยกลบปากเลยนะคะแล้วก็มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายจึงพาผู้บาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความค่ะ
3: ครับคือเด็กอ่ะน่าจะดักอยู่ข้างในอยู่ก่อนแล้วครับผมนะครับ แต่พอเห็นว่าเป็นคนมาอย่างเงี้ยก็พยายามจะเหมือนกับผมว่าน่าจะมาหาเรื่องมากกว่าแล้วก็มาแล้วพอเห็นเป็นนักท่องเที่ยวก็เลยคิดแบบจะปล้นเขาจะชิงทรัพย์ประมาณนี้ครับผม
4: ต
3: ั
4: วคุณยุติเองค่ะเขาบอกไหมว่าเขาเดินไปมาในเมื่อสถานีมีตรงนี้มีไฟส่องสว่างมากกว่า
3: คืออันนี้คือผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าจากที่ถามเขาแล้วก็การให้การของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาก็เดินมาจากตรงสถานีนู่นตรงMRT ใช่ไหมครับเขาก็เดินเรื่อยๆครับเดินมาเนี่ยเหมือนกับเดินอ้อมเดินดูอย่างเงี้ยครับ
5: เพราะว่าเห็นเล่น
3: ใช่เดินเล่นเพราะว่ามันเป็นช่วงพบค่ำพอดีมันก็ยังไม่ดึกนะครับสองทุ่มใช่ไหมครับแล้วไฟมันก็ยังสว่างอยู่แล้วมันก็มีคนเดินอยู่เรื่อยๆครับผมแต่เขาเผอิญเดินเข้าไปข้างในพอเขารู้ว่ามันเป็นป่าแล้วเนี่ยมันมืดแล้วเขาก็กำลังจะเดินออกมาใช่ในช่วงระหว่างที่เดินออกมานั่นแหละครับโดนเพราะว่าน่าเด็กน่าจะอยู่ข้างในพอทรัพย์สินนี่ในช่วงระหว่างที่เขาอยู่ข้างในครับผมคือเหมือนกับว่าเด็กครับล็อกตัวเขาแล้วพยายามจะชิงทรัพย์สินไปแต่เขาก็น่าจะต่อสู้ครับเพราะว่าจากที่เห็นบาดแผลที่โดนทำร้ายที่เขาแจ้งกับตำรวจนะครับว่ามีการใช้ก้อนหินทุบไปนะครับผม3ครั้งแล้วก็มีชกปากจนปากแตกเย็บไป3เข็มมาครับผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่แล้วเด็กก็แจ้งด้วยครับว่าแบบเหมือนกับมันนี่คือเด็กเขาบอกว่าตอนแรกเด็กมาถามน่าจะเป็นถามเป็นภาษาไทยแต่เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาพูดไทยเลยครับว่าเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่าเขาพูดไทยได้เป็นบางส่วนแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วเด็กเหมือนกับว่าจะพยายามเปิดกระเป๋าเป้ของเขาครับผมนะครับเพื่อที่จะชิงทรัพย์แล้วพอดีคุณชิคิเขาเป็นครูนะครับผมเขาเป็นครูที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาจำได้อยู่แล้วว่าเป็นทรงแบบเป็นเด็กอยู่แล้วว่าเขาสอนเด็กมาเขารู้อยู่แล้วว่าอายุน่าจะประมาณช่วงแบบ14ถึงไม่เกิน16ปีนะครับผม
0: และเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรเวลลิงมักกะสันพบว่าพื้นที่โดยรอบมีผงหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลายจุดลักษณะค่อนข้างเปลี่ยวโดยอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางสัญจรและพื้นที่ชุมชนที่สนมักกะสันนั้นผู้ปกครองก็ได้นำเยาวชนชายทั้ง7คนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพหลังก่อเหตุรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหนึ่งในผู้ปกครองของเยาวชนผู้ก่อเหตุอายุ13ปีเปิดเผยว่าลูกออกจากบ้านกับไปกับเพื่อนรวม3วันก่อนที่จะทราบเรื่องเมื่อคืนพร้อมกับยอมรับว่าลูกชายเป็นคนติดเพื่อนก่อนหน้านี้เคยกำชับลูกว่าไม่ให้นำรถจักรยานยนต์ออกไปขี่เนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุล้มมาแล้วโดยรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนั้นเป็นรถที่ลูกนำไปขี่
6: ไม่รู้ลูกทำอะไรไม่รู้อะไรวันแม่ก็ตามหาเขาอยู่ยังไม่เจอเขาก็จะพาพี่เขาก็บอกว่าแม่ไปตามน้องมาไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามหาเขาไม่เจอก็วันแม่มาก็ตัวเองก็เฮ้เขาไปไหนเมื่อวานนี้ก็อยากจะมาหาเขาเหมือนกันตอนสายๆบ่ายๆคือเขาเงียบมากอ่ะเราก็ไม่รู้ไปทำอะไรอะไรเงี้ยมีอะไรหรือเปล่า
7: แล้วก็คือวันเกิดเหตุก็คือเขาก็ออกไปต
6: ั้
7: งแต่ก่อน
6: ออกไปก่อนหน้านั้น3วันแล้วตอน22ไป2วันไป2วันแล้วรวมกับเมื่อวานน่ะ3วันพอดี
7: แล้วหลังเกิดเหตุเขาเข้าบ้านเลยไหมคะคุณแม่หรือว่า
6: ไม่เข้า
7: ก็คือไปกับเพื่อนแก
6: ่อยู่กับเพื่อนตลอดแล้วก็ไม่ค่อยแล้วเขายังไม่คุยกับแม่แต่เพราะว่าถ้าเขาทำอะไรไว้ก็รับจำตามกรรมอ่ะนะเพราะว่าไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่าก็ไม่โดนหรอกคุณก็บอกก็บอกว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ติดตามมันไม่อะไรเลยบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเขาบอกก็ถามอยู่ว่าลูกไปทำอะไรลูกเปล่าทำอะไรเขาเปล่าบอกไม่ได้ทำแค่ขับรถคุณแค่ขับรถไปเที่ยวกันไปเล่นกันแล้วไปเจอแต่ลูกหนูก็ไม่เชื่อนะไม่ได้ปากใจเชื่อเขา
2: ด้านพันตำรวจเอกอุรุมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันบอกนะคะว่าแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับมีการก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้เนื่องจากในรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนค่ะดังนั้นอาจจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจึงจะสามารถสรุปคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาได้เบื้องต้นนะคะหลังสอบปากคำเสร็จก็จะนำตัวเยาวชนชายทั้ง7คนไปส่งศาลเยาวชนภายในวันนี้ค่ะ
0: และมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังมีการปรากฏคลิปภาพที่ตำรวจนั่งเสพยาผ่านกล้องครับระหว่างการ

0: อบรมออนไลน์ล่าสุดนั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีหลังพบว่าเป็นตำรวจที่สภ.ทะเลน้อยตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวภาพที่ตำรวจกระทำการไม่เหมาะสมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นตำรวจภูธรทะเลน้อยและได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วและให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ทั้งความผิดทางอาญาและทางวินัยต่อไปกรณีนี้สำนักงานตำรวจภูธรภาค9ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าอบรมผ่านระบบซูมจำนวน259คนและในขณะที่มีการอบรมนั้นตำรวจคนดังกล่าวได้ทำพฤติกรรมคล้ายกับเสพยาเสพติดผ่านกล้องทำให้เพื่อนที่เข้าร่วมการอบรมเห็นภาพแล้วรับไม่ได้เมื่อเรื่องนั้นทราบถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็มีการสั่งการให้ผู้กำกับสภ.ทะเลน้อยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีหากพบเข้าข่ายกระทำผิดก็ให้ดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาด
1: ทางด้านของกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดนะคะรวมตัวกันร้องกองปราบค่ะหลังจากที่ถูกเพจเนี่ยอ้างบอกว่าเป็นบริษัทจัดหางานพาไปทำงานต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินหลายหลักแสนบาทแต่ว่าพอใกล้ถึงวันเดินทางกลับติดต่อไม่ได้แถมปิดสำนักงานหนีด้วยทิ้งผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทค่ะกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะคะแจ้งความหลังจากที่ถูกเพจ Facebook โฆษณาชักชวนหางานในต่างประเทศอ้างบอกว่าสามารถพาไปทำงานที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ฟินแลนด์จนเป็นผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทเพจดังกล่าวนี้อ้างบอกเป็นบริษัทมีสำนักงานย่านดอนเมืองค่ะแล้วก็จดทะเบียนเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาษาขณะที่ผู้เสียหายบางรายตรวจสอบข้อมูลพบว่าจดทะเบียนมานานหลายปีนะคะจึงเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือภายในสำนักงานก็ยังมีเจ้าหน้าที่หลายคนปรับเปลี่ยนการประสานงานพร้อมจัดฉากสัมภาษณ์ตัวหญิงชาวต่างชาติแล้วก็นำหนังสือเดินทางที่มีสติ๊กเกอร์วีซ่ามาแสดงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครงานก่อนที่จะเรียกเก็บเงินนะคะบอกว่ารายละเนี่ยเริ่มต้นประมาณ 85,000 บาทถึง 117,600 บาทค่ะแล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าพอใกล้ถึงเดินทางกลับไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานเองก็พบว่ากลายเป็นห้องว่างเปล่าส่วนเพจ Facebook แล้วก็ไลน์ของบริษัทยังใช้งานได้แต่มีเพียงระบบอัตโนมัติตอบกลับข้อความค่ะผู้เสียหายหลายรายเปิดเผยบอกว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินนำที่ดินไปจำนองรวมถึงขายรถขายทองเพื่อที่จะนำเงินมาสมัครงานหวังไปทำงานในต่างประเทศค่ะจึงอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีและช่วยติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายด้วย
2: ทีแรกเดิมทีแรกเลยเขาเรียกเก็บ 85,000 ก่อนค่ะ 85,000
3: เป็นค่าอะไรคะ
2: เป็นค่าดำเนินการเป็นค่าในหน้าของเขาเลยค่ะจัดจ้างเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เรียกเก็บค่าอะไรนะเขาเรียกแลกเงินเป็นเงินยูโรค่ะอีกคนละ 35,100 บาทค่ะเขานัดให้มาลงมาอบรมมาที่15คือพรุ่งนี้แต่ทีนี้เราไปที่บริษัทถูกปิดตัวลงโดยที่ทำลายหลักฐานทั้งหมดคือเอกสารที่เราเอามาเขาฟ้อนทิ้งหมดเลยแล้วก็อาจเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วไปถามตึกตรงข้ามที่เขาขายกับข้าวเขาบอกว่าเขาเก็บของหนีไปได้เดือนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
4: วันที่3เดือนกรกฎาคมค่ะ
5: ลานสัญญาจ้างออก
4: มาเซ็นสัญญาจ้างค่ะพร้อมจ่ายเงิน 70,000 บาทค่ะ
6: ใช่เห็นบอกมีฝรั่งมาอยู่ในบริษัท
4: ใช่ค่ะมีฝรั่งมาสัมภาษณ์ค่ะ
5: เป็นผู้หญิง
4: เป็นผู้หญิงค่ะ
6: ไม่แล้วเขาบอกไหมว่าเขาเป็นใคร
5: เขาก็เป็นผู้ติดตาม
4: ใน
5: จ้าง
4: เป็นผู้ติดตามในจ้าง
2: ทุกคนต่างไปยืมหนี้นอกระบบใช่ไหมคะบางคนมีทองขายทองมีรถขายรถเพราะว่าทุกคนคิดว่ายังไงตัวเองก็จะได้บินยังไงตัวเองก็จะได้ไปเอาเงินมาคืนค่ะแล้วก็อย่าไปหลอกคนอื่นเลยทุกคนเสียหายทุกคนเดือดร้อน
0: จังหวัดปัตตานีก็บุกเข้าค้นโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งก็พบเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษและตรวจจับอาวุธปืน9มม.ได้อีก3กระบอกภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นภาพกองเงินสดถึง18ล้านบาทของกระบวนการค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งซุกซ่อนอยู่ของกลางอยู่ในโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายสมะสาตาอายุ51ปีเป็นเจ้าของบ้านและโกดังดังกล่าวพร้อมกับตรวจยึดของกลางบุหรี่หนีภาษีจำนวน300ลังเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษพร้อมกับอาวุธปืนพกสั้น9มม3กระบอกขณะเดียวกันนั้นก็เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและเครือข่ายขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขังไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้า
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: าไม่ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันเดี๋ยวเรามาปรบมือตามจำนวนขาสัตว์กันดีกว่าปรบไก่ปรบไก่นักเรียนปลายทางปรบด้วยนะครับปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างไม่มีนะไม่มีใครแถมนะปรบช้างปบม้าปบปลาเฮ้ยใช่เปล่าปลามีขาไหมไม่มีนะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเราในกิจกรรมที่1กิจกรรมที่1คือการเตรียมนำเสนอ

ผลการดำเนินงานจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วเราได้ไปทำกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วนะครับในการพัฒนาโรงเรียนใช่ไหมแต่ละกลุ่มเนี่ยนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้ไปช่วยดูสำรวจปัญหาในโรงเรียนและหาวิธีหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและใช้วิธีการแก้ไขปัญหานั้นลงสู่พื้นที่จริงนะครับนำไปสู่การแก้ปัญหานะครับทีนี้วันนี้นี่แหละเราจะมาสรุปผลกันว่าสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นตู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แต่ละกลุ่มได้ไปทำเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับในใบกิจกรรมที่1สรุปผลการดำเนินงานนะครับให้นักเรียนร่วมกันสรุปนะครับแต่ละกลุ่มสรุปกันเป็นข้อๆนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติลงไปเนี่ยผลเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยไปทําเกี่ยวกับการเก็บถาดอาหารใช่มั้ยแล้วน้องๆเนี่ยไม่ได้เก็บถาดอาหารดังนั้นเราจึงทำป้ายใช่ไหมทำป้ายเชิญชวนแล้วให้เรานะครับลองสรุปผลดูว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องได้เอาถาดอาหารเก็บแล้วก็เอาไปล้างหรือเปล่านะครับตามที่เราได้ทำป้ายโฆษณาเชิญชวนเอาไว้นะครับและข้อที่2ข้อเสนอแนะให้นักเรียนลองเขียนข้อเสนอแนะลงมาว่าถ้าหากว่าเราได้มีสิ่งที่จะทำอีกเราจะทำแบบไหนอีกนะครับหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับขอให้คุณครูปลายทางนะครับรบกวนปริ้นใบกิจกรรมที่1นะครับเพื่อให้นักเรียนได้สรุปผลการดำเนินงานและเขียนข้อเสนอแนะลงไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะครับขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมมา

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งเสียงยังเบาอยู่ถ้าอย่างนั้นปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ดีกว่าทั้งหมดปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างปรบม้าปรบกิ้งกืออ้าวพออ้าวปรบมือ1ครั้งกิ้งกือมีกี่ขานักเรียนโอ้โหหลายขามากเลยใช่ไหมเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปของเรานะครับกิจกรรมที่2นั่นก็คือนำเสนอผลการดำเนินงานนะครับเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มเรียงลำดับเลยเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1 2 3 4 5นะครับในการนำเสนอผลว่าผลที่เขียนออกมานั้นเป็นอย่างไรให้นักเรียนปลายทางนะครับได้สังเกตและเรียนรู้นะครับการนำเสนอของแต่ละกลุ่มและสามารถนำไปปรับกับกลุ่มของตนเองที่โรงเรียนปลายทางได้นะครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1เริ่มเลยครับ
1: 1นักเรียนทำของหายได้คืน2นักเรียนที่เจอของก็นำมาตั้งไว้ที่ตู้ของหายได้คืนข้อเสนอแนะน่าจะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและครูทราบครับ
0: นี่คือผลของกลุ่มที่1คือเวลาที่มีคนทำของหายก็สามารถมาเอาของได้ที่ตู้ของหายได้คืนใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีผู้พลเมืองดีมีจิตอาสาถ้าไปเจอไปพบหมวกลูกเสือหมวกยุวกาชาดพบเจอที่ไหนก็เอาไปตั้งที่ตู้ของ

0: หายได้คืนของเราถือว่ายอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่2ผลเป็นยังไงเอ่ยกลุ่มที่2
1: น้องป.1วางรองเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อย2น้องๆป.1ไม่ค่อยใส่รองเท้าสลับกันแล้ว3น้องๆป.1มีวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบดูแลรองเท้าตนเอง
0: ข้อเสนอแนะมีไหมเอ่ย
1: มีค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครับ
1: ควรทำป้ายหมายเลขให้นักเรียนทุกชั้นเรียนการผูกเชือกที่ป้ายอาจจะหลุดได้ต้องผูกให้แน่นขึ้นค่ะ
0: จากที่เราไปผูกป้ายหมายเลขที่ชั้นวางรองเท้ามาใช่ไหมทำให้น้องๆป.1เนี่ยวางรองเท้าได้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ใส่ไม่สลับคู่กันไปใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่3สรุปผลว่ายังไงเอ่ย
2: สรุปผลการดำเนินงานนะครับเมื่อนักเรียนอ่านป้ายแล้วทำให้กินเสร็จแล้วเก็บถาดทุกครั้งครับนักเรียนไม่ทิ้งขยะไว้บนโต๊ะอาหารครับข้อเสนอแนะควรทำป้ายเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อบอกให้นักเรียนในโรงเรียนมองเห็นมากขึ้นครับ
0: จากที่กลุ่ม3ได้ทำป้ายเชิญชวนไปใช่ไหมทำให้มีการเป็นยังไงมีการเก็บถาดอาหารมากขึ้นใช่ไหมไม่มีการทิ้งขยะไม่มีการทิ้งถาดอาหารไว้ที่โต๊ะนะครับยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4ผลการดำเนินงานเป็นยังไงครับ
1: 1น้องๆที่เข้ามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเมื่อได้อ่านป้ายก็จะเก็บหนังสือกลับคืนที่เดิม2น้องๆมีความรับผิดชอบมากขึ้น3ห้องสมุดเป็นระเบียบหน้าเข้าข้อเสนอแนะป้ายประชาสัมพันธ์น่าจะต้องทำพลาสติกหุ้มเพื่อป้องกันการฉีกขาดค่ะ
0: กลุ่มที่4ยอดเยี่ยมมากครับจากที่เราได้ทำป้ายใช่ไหมเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วให้เก็บถึงที่นักเรียนในนักเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้นป.1 ถึงป.6 เนี่ยเมื่อเวลาเข้ามาใช้บริการห้องสมุดแล้วก็จะเก็บหนังสือให้เรียบร้อยใช่ไหมตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับทำให้ห้องสมุดเนี่ยหน้าเข้าหน้าที่จะเข้าไปอ่านหนังสือนะครับต่อไปสุดท้ายกลุ่มที่5ผลการดำเนินงานของกลุ่มที่5ครับ
1: จากการสังเกตของกลุ่มที่5ไม่พบน้ำที่เปิดทิ้งไว้ข้อ2โรงเรียนประหยัดค่าน้ำประปาค่ะข้อ3นักเรียนรู้จักดูแลประหยัดน้ำข้อเสนอแนะทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงเพื่อให้พี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆได้รู้จัก
0: จากที่กลุ่มที่5ได้ทำน้ำทุกหยดมีค่าครูจำได้เลยใช่ไหมได้ทำป้ายนะครับให้ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อใช้ที่บริเวณห้องน้ำใช่ไหมทำให้โรงเรียนเนี่ยประหยัดค่าน้ำประปาไปได้เยอะเลยแล้วก็ทำให้นักเรียนนะครับรู้จักนะครับประหยัดแล้วก็รู้จักทรัพยากรธรรมชาติการใช้น้ำอย่างประหยัดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้นทางได้ทำไว้นะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างได้ทำกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วได้ช่วยเหลือโรงเรียนอย่างไรบ้างนะครับครูก็คาดหวังนะครับว่านักเรียนจะทำประสบความสำเร็จนะครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับสามารถปรึกษากับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับถ้าหากว่าติดขัดในเรื่องใดนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมต่อไปของเรากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมค้นหาผู้นำของฉันตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกี่ยวกับผู้นำและผู้ตามกันแล้วครูขอถามนักเรียนต้นทางหน่อยสิครับว่าลักษณะผู้นำการที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เนี่ยต้องเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวขอสัก 2-3 คนนะครับกลุ่มที่4ว่ายังไงเอ่ยลักษณะผู้นำที่ดีเป็นไงครับ
1: มีความรับผิดชอบค่ะ
0: ต้องมีความรับผิดชอบมีอีกไหมกลุ่มที่4มีอะไรอีกครับ
3: เป็นตัวแทนให้พี่ๆและน้องๆดูค่ะ
0: เป็นตัวแทนให้พี่ๆและน้องๆดูมีอีกไหมการเป็นผู้นำที่ดีนะครับไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรนักเรียนเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะมาค้นหาผู้นำของฉันกันเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบกระดาษโพสต์อิทขึ้นมานะครับฟังก่อนนะครับกติกาคำชี้แจงคือให้นักเรียนหยิบกระดาษโพสต์อิทขึ้นมาและเขียนว่าลักษณะของผู้นำที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะครับนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณเนาะและนำโพสต์อิทนั้นไปแปะที่ตัวของเพื่อนที่คิดว่าน่าจะเป็นผู้นำที่ดีของห้องเรียนป.4 ได้นะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยนะครับว่าลักษณะผู้นำที่ดีนั้นเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทันหรือเปล่าครับแล้วนักเรียนต้นทางล่ะเขียนทันหรือเปล่าครับเขียนทันนะครับเดี๋ยวครูจะขอสุ่มนะครับเดี๋ยวเดินไปถามนักเรียนต้นทางเลยว่าลักษณะผู้นำที่ดีของเขาเนี่ยต้องเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอเริ่มกลุ่มไหนดีนะกลุ่มนี้ละกันกลุ่มที่2ว่ายังไงเอ่ยถือไมค์เองเลยเป็นยังไงครับลักษณะผู้นำของเรา
1: ต้องมีความรับผิดชอบกล้าแสดงออกไม่ตามผู้อื่นมีความคิดของตนเองพูดจาไพเราะไม่บิดเบียนผู้อื่นค่ะ
0: นี่คือลักษณะผู้นำนะครับของยายไหมใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับต่อไปอีกหนึ่งคนละกันคนนี้เลยแพงต้อนเป็นยังไงเอ่ยลักษณะผู้นำของเราต้องเป็นยังไงครับ
2: มีความรับผิดชอบครับ
0: ครับผม
2: เรียนเก่งมีวินัยไม่โกหกพูดความจริงรักษาความสะอาดครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับทั้งหมดปร

0: มือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนกิจกรรมต่อไปเมื่อเราเขียนลักษณะของผู้นำของเราแล้วใช่ไหมกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนยืนขึ้นและให้ร่วมกันนะครับค้นหาผู้นำของฉันตามที่เราได้เขียนไว้เนาะสามารถไปติดโพสต์อิทบนตัวของเพื่อนๆได้เลยพร้อมไหมพร้อมไหม
1: ถ้า
0: พร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลย

0: และนี่นะครับนักเรียนปลายทางครับก็จะเป็นผู้นำนะครับของนักเรียนต้นทางที่นักเรียนต้นทางคิดว่าเอ๊ะคนนี้แหละใช่เลยเป็นผู้นำของเรานะครับเดี๋ยวนี่ใครเนี่ย เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกันก่อนนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีไหม
1: รู้สึกดี
0: แต่
1: ตอนนี้มองไม่เห็น
0: แต่ตอนนี้มองไม่เห็นอ่ะขออนุญาตอ่านหน่อยนะว่าเพื่อนคิดว่าเราเป็นผู้นำอย่างไรบ้างเขาบอกว่ามีวินัยมีความดีและไม่พูดจาโกหกมีความรับผิดชอบเรียนเก่งมีความซื่อสัตย์พูดจาดีเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้เป็นผู้นำก็คือมีความรับผิดชอบเรียนเก่งมีความกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบเป็นผู้นำได้นี่คือคนแรกเนาะเบลเล่ใช่ไหมขยับเข้าไปเบลเล่คนที่สองคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคนโปรดคนโปรดเนี่ยมีอะไรบ้างนะกล้าตัดสินใจมีความรับผิดชอบไม่พูดจาหยาบคายมีการแต่งตัวเรียบร้อยดูดีเป็นคนที่ไม่พูดจาโกหกนะครับไม่พูดจาหยาบคายเนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบเป็นผู้นำกล้าแสดงออกนี่คือของคนโปรดต่อไปขยับไปอีกครับต่อไปครับมีความกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบมีความอะไรครับเนี่ยพูดจาไพเราะมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำเนาะขยับไปครับต่อไปคนนี้เป็นยังไงเอ่ยกล้าแสดงออกไม่ตามผู้อื่นมีความคิดเป็นของตนเองพูดจาไพเราะนะครับต่อไปยายไหมมีความรับผิดชอบพูดจาดีนะครับต่อไปวินนี่เป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นเป็นตัวอย่างที่ดีมีอีกไหมช่วยเหลือผู้อื่นเป็นมิตรนิสัยดีมีความรับผิดชอบต่อไปเฟมัสนั่นคือพูดจาดีนะครับพูดจาไพเราะมีความรับผิดชอบช่วยเหลือกันนี่คือเป็นไงลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีนะครับนักเรียนส่วนใหญ่จะเขียนว่ามีความรับผิดชอบพูดจาดีนะครับเป็นผู้นำให้กับเพื่อนๆได้ถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้นำของเราหน่อยครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมค้นหาผู้นำของฉันนะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะมีคำถามนะครับคำถามท้าให้คิดถามว่าการมีผู้นำและผู้ตามในห้องเรียนมีความสำคัญหรือไม่เพราะเหตุใดในคำถามนี้ครูจะให้นักเรียนปลายทางและต้นทางนะครับร่วมกันคิดร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับและเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่ามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญหรือไม่นะครับกับการเป็นผู้นำผู้ตามในห้องเรียนเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันเลยครับขอกลุ่มที่4เป็นยังไงครับ
1: ผู้นำจะคอยดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียนผู้ตามจะช่วยกันทำกิจกรรมให้สำเร็จค่ะ
0: ผู้นำจะเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียนใช่ไหมและผู้ตามกับผู้นำนักเรียนขอถามก่อนผู้นำกับผู้ตามเนี่ยใครจะมีจำนวนเยอะกว่ากัน
2: ผู้ตาม
0: ผู้นำอาจจะมีแค่คน2คน3คนใช่ไหมแต่ผู้ตามเนี่ยมีเยอะเลยทั้งห้องเรียนเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้งานประสบสำเร็จสิ่งที่จะทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จได้ทำให้ห้องประสบความสำเร็จได้นอกจากมีผู้นำแล้วก็ต้องมีผู้ตามนะครับที่ต้องช่วยกันนะครับทำให้ประสบผลสำเร็จนะครับอีกสักหนึ่งคนมีความสำคัญว่ามาเลยครับเป็นยังไงเอ่ย
3: ผู้นำเวลามีการประชุมจะนำไปบอกเพื่อนผู้ตามปฏิบัติช่วยเหลือกันในห้องเรียนครับ
0: อย่างที่เบลเล่บอกนะครับว่าผู้นำก็จะเป็นตัวแทนของห้องใช่ไหมไปประชุมเวลามีงานอะไรก็จะไปประชุมกับเป็นตัวแทนของห้องเรียนและนำข่าวสารนี้มาบอกให้เพื่อนๆปฏิบัติตามแล้วก็เพื่อนๆซึ่งเป็นผู้ตามเนี่ยก็จะปฏิบัติตามใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับและนี่นะครับก็จะเป็นความสำคัญของผู้นำและผู้ตามทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าครับเรียนรู้ในเรื่องfollowship คืออะไรก็คือฝึกเป็นผู้ตามที่ดีเพื่อก้าวเป็นผู้นำที่ดีกว่าตอนนี้ให้ทุกคนเปิดใจทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งให้ทุกคนคิดไว้เลยว่าตอนนี้เราจะเป็นผู้ตามและเราจะก้าวมาเป็นผู้นำที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเป็นผู้ตามจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในข้อที่1นะครับนั่นก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการแบ่งปันนี่คือสิ่งสำคัญที่นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามต้องปฏิบัตินะครับการเป็นผู้นำที่ดีนะครับจะต้องรู้จักส่งพลังบวกไปถึงผู้อื่นดังนั้นเราจึงควรรู้จักการแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเริ่มด้วยเรื่องง่ายๆนะครับเช่นแบ่งปันขนมให้กับเพื่อนช่วยสอนเนื้อหาในบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจนะครับนี่คือสิ่งง่ายๆนะที่เราสามารถแบ่งปันกันได้ต่อไปข้อที่2รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นผู้นำที่ดีนะครับทั้งผู้นำและผู้ตามเนาะผู้นำที่ดีนั้นจะต้องรู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดีเปิดใจและทำความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่รู้จักการรับฟังเห็นอกเห็นใจและมีความคิดเชิงบวกต่อผู้อื่นให้เกียรติและไม่คิดร้ายกับผู้อื่นไม่ต่อว่าหรือนินทาคนอื่นลับหลังนั่นเองนี่คือข้อที่2นะครับการที่จะเป็นผู้ตามและผู้นำที่ดีได้นั้นต้องมีลักษณะข้อนี้นะครับต่อไปข้อที่3นะครับนั่นก็คือฝึกมองข้อดีข้อเสียของตนเองทุกคนนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นต้องมองตัวเองให้ออกนะครับสิ่งสำคัญของการเป็นผู้นำคือเราต้องรู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นเรื่องอะไรเก่งอะไรนะครับและมีข้อบกพร่องในเรื่องใดเพื่อจะได้ไปพัฒนาจุดอ่อนของตนเองและมั่นใจในจุดแข็งของตนเองเช่นเดียวกันเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และพัฒนาตนเองนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนข้อนี้ก็คือรู้จักขอโทษและให้อภัยผู้อื่นนะครับเป็นยังไงก็คือผู้นำที่ดีนะครับผู้นำที่น่าเชื่อถือนะครับจะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่รักนะครับมักจะเป็นคนที่รู้จักให้อภัยและไม่

0: อายที่จะขอโทษเมื่อเราทำผิดนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับนักเรียนข้อนี้คือกล้าแสดงจุดยืนของตนเองนะครับผู้นำจำเป็นต้องมีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตนเองเราควรมีความมั่นใจในตัวเองกล้าพูดกล้าถามและแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลรองรับไม่ใช่การแสดงออกเพราะต้องการเอาชนะหรือใช้อารมณ์นักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้มีใครจำได้บ้างการที่จะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยเราต้องเป็นยังไงเอ่ยมีใครจำได้ไหมช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนอื่นมีอีกไหมมีความกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำมีน้ำใจมีอะไรอีกกล้าแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนของตนเองใช่ไหมถึงเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดว่าเทคะแนนไปฝั่งนั้นหมดเลยแต่เป็นสิ่งที่ผิดเราก็ต้องกล้าแสดงออกกล้าแสดงจุดยืนของเรานะครับนี่คือลักษณะของการเป็นผู้นำนะครับนี่คือเราจะมาเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามนะครับที่ดีของสังคมไทยนะครับต่อไปนักเรียนเข้าสู่ขั้นสรุปของเรากันดีกว่านะครับขั้นสรุปหนูทำได้ขั้นสรุปเราจะทำอะไรกันวันนี้นั่นก็คือเราจะมาเล่นเกมกันครับนักเรียนเกมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกัน
1: รวมใจป
0: ิ
1: ดตาร
0: วมใจปิดตานะครับกติกามีว่าอย่างไรกติกานะครับครูจะให้ตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะครับจำนวน2กลุ่มด้วยกันนะครับแข่งขันกันโดยการเดินนะครับแต่การเดินนี้ไม่ธรรมดาเพราะแต่ละกลุ่มจะต้องปิดตาแต่ละกลุ่มจะต้องมองไม่เห็นเลยแล้วใครล่ะที่มองเห็นหัวหน้าทีมของเราจะมองเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับและสามารถวางแผนกันได้นักเรียนเวลาที่เราเดินจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้วยเนาะดังนั้นถ้าสมาชิกในทีมเดินชนสิ่งกีดขวางจะทำให้แพ้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะครับใครถึงเส้นใจก่อนนะครับกลุ่มนั้นขออภัยครับใครถึงเส้นชัยก่อนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ชนะไปเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวางแผนก่อนว่าจะเดินอย่างไรนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ

เอาละครับตอนนี้นะครับทั้ง2ก็ได้วางแผนกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นต่อไปขอให้แต่ละกลุ่มได้ปิดตาได้ของตัวเองได้เลยครับปิดตาเลยต้องมีความซื่อสัตย์นะครับเวลาปิดตา

พร้อมหรือยังเอ่ยกลุ่ม2พร้อมไหมกลุ่ม3พร้อมไหมกติกาคือเดินอย่าให้โดนสิ่งกีดขวางก็คือขวดน้ำนะครับหัวหน้าทีมสามารถบอกลูกทีมได้ว่าต้องเดินยังไงนะอย่าเดินเหยียบขวดน้ำอย่าเดินเหยียบสิ่งกีดขวางถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับมีคนชนแล้วกับเริ่มใหม่

0: กลุ่ม3ได้แล้วอ่ะกลุ่มที่2ขึ้นมากลุ่มที่2ขึ้นมาชนเหรอชนไปเริ่มใหม่ชนไปเริ่มใหม่ผู้นำสามารถพูดได้บอกได้ต้องบอกเพื่อนไปเริ่มใหม่กลุ่มที่3ได้แล้วกลุ่มที่2เอาให้เสร็จเร็วกลุ่มที่2เริ่มเลยหัวหน้ากลุ่มต้องบอกเพื่อนว่าทำยังไงเคลื่อนเสร็จอัปปมือตอนนี้เกมก็จบลงแล้วครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมของเรานะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับเป็นยังไงนักเรียนสนุกไหมสนุกมากเลยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนกันดีกว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใครอยากจะเป็นอาสาสมัครต่อบ้างครับขอกลุ่มที่1ก่อนละกันเป็นยังไงครับ
1: ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีค่ะ
2: ได้เรียนรู้ว่าผู้นำต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจค่ะ
0: ผู้นำต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างที่เราได้เล่นเกมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้นำนะครับก็จะมีการบอกมีการกล้าคิดกล้าตัดสินใจว่าจะต้องเดินไปทางไหนนะครับส่วนผู้ตามก็ต้องเป็นไงร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำให้ประสบผลสำเร็จทำให้งานสำเร็จเกมสำเร็จนั่นเองนะครับนี่คือสรุปบทเรียนถอดบทเรียนจากเกมรวมใจปิดตานะครับต่อไปเข้าสู่สิ่งที่ฉันทำได้นะครับเป็นการประเมินตนเองวันนี้รู้จักบทบาทหน้าที่ผู้นำและผู้ตามถ้านักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ชัดเจนนะครับครอบคลุมประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเรายังไม่รู้จักผู้นำผู้ตามที่ดีเนี่ยเป็นยังไงเรายังไม่ทราบยังไม่ครอบคลุมยังไม่ชัดเจนนะครับก็ประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายวันนี้เราไม่รู้จักจากการที่เราเรียนไปแล้วจากการที่เราเล่นเกมไปแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าผู้นำเป็นยังไงผู้ตามต้องมีบทบาทยังไงนะครับไม่รู้เลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือเก่งมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปครับกิจกรรมเพิ่มเติมของเรานักเรียนอย่าลืมนะครับให้นักเรียนหาช่วงเวลาว่างนะครับทำใบงานนะครับซึ่งใบงานในวันนี้ก็คือใบงานที่5นะครับลักษณะของผู้นำและผู้ตามที่ดีนะครับโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีนะ

0: ครับลงในแผนภาพความคิดนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของใบงานนะครับก็คือเรื่องที่5ใบงานที่5ลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีนั่นเองครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีนะครับและสุดท้ายสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมพร้อมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมที่1นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ขอบคุณ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: มแสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับตวงผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
0: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับ1ต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ
0: ถ้วยตวงของเหลว
2: ถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากๆต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
2: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
0: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
2: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมากมาก
2: ยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกสนุกกันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

0: ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1000บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการดวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับ1ใช้ถือว่าเป็นวิธีการดวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีดวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิดเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าว
0: เย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของป้ายพืชสัตว์ผลัดกันถ่ายวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะนักเรียนขาจำได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปเราได้อ่านสถานการณ์และเรารับบทบาทเป็นใครจำได้ไหมคะ
1: คน
0: ใช่แล้วเป็นพนักงานในบริษัทออกแบบป้ายนั่นเองนะคะเราเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ออกแบบป้ายให้กับสวนสัตว์นะคะเด็กๆคะแล้วป้ายกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนต้องออกแบบจะต้องมีลักษณะอย่างไรลูกป้ายที่เราจะต้องออกแบบต้องมีลักษณะอย่างไรคะต้องเป็นยังไงคะต้องมีจุดเด่นของอะไรของกลุ่มสัตว์หรือของกลุ่มพืชนั่นเองนอกจากมีจุดเด่นของกลุ่มสัตว์และกลุ่มพืชต้องมีอะไรอีกด้วยต้องมีเขาเรียกว่าสามารถใช้ทำอะไรได้คะป้ายนี้ใช้บอกระยะทางได้ว่ากลุ่มสัตว์นั้นๆเนี่ยอยู่ห่างจากป้ายไปอีกกี่เมตรนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำในป้ายคือ1บอกลักษณะเฉพาะ2คือบอกระยะทางว่าห่างจากป้ายไปอีกกี่เมตรถึงจะได้เห็นสัตว์หรือพืชเหล่านั้นนะคะเด็กๆคะแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนมีข้อมูลของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกแล้วหรือยังเรามีลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มพืชที่เราเลือกหรือยังคะไหนกลุ่มไหนมีข้อมูลแล้วยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์ที่เราเลือกหรือกลุ่มพืชที่เราเลือกกลุ่มไหนมีแล้วยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยกมือด้วยนะคะเอามือลงเลยค่ะทีนี้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยครบถ้วนหรือยังคิดว่าเพียงพอหรือยังไหนใครคิดว่าเพียงพอแล้วยกมือเพียงพอพร้อมสำหรับทำป้ายแล้วไหนใครคิดว่ายังไม่เพียงพอยกมือค่ะถ้าใครคิดว่ายังไม่เพียงพอสามารถเปิดย้อนกลับไปดูในแบบฝึกของเราได้ว่ากลุ่มสัตว์ที่เราเลือกหรือกลุ่มพืชที่เราเลือกเขามีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะส่วนต่อมาค่ะอุปกรณ์นักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ครั้งที่แล้วเราแบ่งหน้าที่กันไปแล้วว่าจะให้แต่ละคนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาวันนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ตามที่วางแผนไว้ไหมคะในกลุ่มไหนเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยยกมือนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะไหนกลุ่มไหนที่ยังขาดอุปกรณ์อยู่มีบางส่วนยังไม่ครบยกมืออันนี้ยังขาดอุปกรณ์อะไรอยู่เดี๋ยวแจ้งคุณครูด้วยเดี๋ยวคุณครูจัดหาให้นะคะต่อมาค่ะส่วนต่อมาในช่วงนี้นะคะในกิจกรรมวันนี้คุณครูจะให้เด็กทุกคนได้ลงมือทำป้ายนะซึ่งป้ายนี้จะใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3

ช่แล้วป้ายที่เราจะทำวันนี้คือเราจะใช้เพื่อบอกทางให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองนะคะดังนั้นกิจกรรมวันนี้จะมีจุดประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อข้อที่1เขาว่าอย่างไรนะเด็กๆอ่านให้ครูฟังได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะอ่านให้เสียงดังชัดเจนไม่ต้องตะโกนแต่ขอให้เสียงดังชัดเจนข้อที่1อ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: ใช่แล้วข้อนี้คือเราจะต้องบอกลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มพืชที่เราเลือกลงไปในป้ายให้ได้นะคะข้อต่อมาค่ะข้อที่2ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลหมายถึงอะไรหมายถึงเราเอาข้อมูลลักษณะเฉพาะที่เราได้สืบค้นมาได้เตรียมมามาจัดในรูปแบบที่สวยงามน่าอ่านนะคะรวมถึงสื่อถึงลักษณะเฉพาะของสัตว์นั้นด้วยแล้วก็น่าอ่านด้วยนะคะคือทำเป็นป้ายออกมานั่นเองนะมาดูข้อที่3ข้อที่3ว่าอย่างไรคะ
1: ว้าวแม่
0: 3นี้ก่อนที่จะลงมือทำป้ายนักเรียนอย่าลืมแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วอาจจะมีบางกลุ่มแบ่งแล้วนะคะวันนี้ให้ทบทวนว่าใครทำหน้าที่วาดใครทำหน้าที่เขียนใครทำหน้าที่ระบายสีแบ่งกันให้ชัดเจนก่อนจะลงมือทำเสร็จแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ตนเองด้วยนะคะทั้ง3ข้อนี้คิดว่าทำได้ไหมคะไหนใครทำได้ปรบมือ2ครั้งใครทำไม่ได้ปรบมือ1ครั้งทุกคนทำได้เยี่ยมมากๆเลยนะคะเรามาดูที่วิธีทำนะคะวิธีทำวันนี้คุณครูจะขออนุญาตสรุปให้ฟังเลยเราจะได้มีเวลาในการลงมือทำป้ายมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเลือกหลักฐานนะคะมาสนับสนุนการออกแบบป้ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มพืชหรือสัตว์ที่เลือกจากนั้นออกแบบป้ายสรุปก็คือให้เราเลือกลักษณะเฉพาะเป็นรอบสุดท้ายและคุยกันว่าข้อความที่เขียนไว้เนี่ยมีลักษณะเฉพาะครบหรือยังถ้ายังไม่พบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะคะหลังจากคุยเสร็จแล้วเลือกลักษณะเฉพาะเสร็จแล้วให้ออกแบบป้ายนั่นเองนะคะเด็กๆ เข้าใจวิธีทำไหมลูก
2: เข้าใจ
0: เข้าใจเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆคะทีนี้อุปกรณ์ที่คุณครูมีให้มีอะไรบ้างนะอุปกรณ์ที่คุณครูมีให้วันนี้มีกระดาษแข็งขนาด A3 นะคะแล้วก็มีกาว2หน้านะคะมีกรรไกรแล้วก็มีกระดาษสีให้2สีด้วยกันนะคะรวมถึงสีด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีสีมาให้ด้วยส่วนอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้เด็กๆก็ใช้ที่เตรียมมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้อุปกรณ์ที่จัดหาได้ในห้องเรียนของตนเองออกแบบป้ายนะคะตามความคิดที่วางแผนมาได้เลยนะคะเด็กๆคะในช่วงนี้นะคะเรามาดูซิว่าในป้ายต้องมีอะไรบ้างข้อที่1ทุกคนอ่านพร้อมกันสิ่งที่ต้องมีในป้ายข้อที่1คือ

0: คะ
1: พระบุวัสดุที่ใช้ทำส่วนต่างๆของไม้
0: เรามีข้อความแล้วทีนี้เราต้องระบุด้วยว่าป้ายที่เราจะทำให้สวนสัตว์เนี่ยตรงขอบป้ายเราใช้วัสดุอะไรทำนะเขียนระบุมาแล้วก็ตรงแผ่นป้ายใช้วัสดุอะไรตรงขาตั้งป้ายใช้วัสดุอะไรนะคะอย่างที่3ต้องมีอะไรคะอย่างที่3คือต้องบอกระยะทางว่าจากป้ายที่เด็กๆออกแบบไปจนถึงบริเวณที่สัตว์นั้นหรือว่าพืชนั้นอยู่เนี่ยห่างกี่เมตรนะคะหรือว่ากี่ร้อยเมตรก็ให้ระบุมานะคะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นป้ายนี้มีข้อความมาแล้วใช่ไหมคะข้อความลักษณะเฉพาะฉันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ใครๆก็ต้องการฉันไม่ฆ่าไม่ฟันใครใส่ใจสร้างอาหารได้เองลักษณะเฉพาะคือเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็สร้างอาหารได้แล้วเขาก็บอกระยะทางด้วยว่าถ้าอยากพบกันตรงมา100เมตรทีนี้ส่วนที่เขายังไม่มีคืออะไรคะยังไม่ระบุอะไรระบุระยะทางแล้วมีลักษณะเฉพาะแล้วขาดอะไรขาดอะไรคะเยี่ยมมากขาดวัสดุนะคะก็ต้องเขียนเพิ่มเติมมาอย่างเช่นขอบของป้ายนี้ใช้ไม้หนูก็ใส่ลูกศรแล้วก็ชี้ว่าตรงนี้คือใช้ไม้ทำนะคะหรือบริเวณของป้ายแผ่นป้ายสีขาวด้านในใช้อะไรใช้พลาสติกตัวอย่างสมมุติว่าใช้พลาสติกหนูก็เขียนว่าพลาสติกแบบนี้เข้าใจไหมคะมีครบ3ส่วนคือลักษณะเฉพาะระยะทางแล้วก็วัสดุที่ใช้ส่วนภาพแล้วแต่เด็กๆจะออกแบบตกแต่งนะคะเห็นภาพไหมคะเข้าใจตัวอย่างไหมคะเข้าใจนะคะตัวอย่างที่2อันนี้เช่นกันมีข้อความแล้วมีระยะทางแล้วต้องใส่อะไรเพิ่มเติมคะป้ายนี้วัสดุอย่างเช่นป้ายนี้เขาใช้ไม้ทั้งหมดเขาก็จะเขียนชี้ไล่เลยว่าใช้ไม้ทำทั้งหมดแล้วส่วนตัวอักษรก็อาจจะใช้สีทาแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบจำลองของป้ายตัวอย่างแบบจำลองป้ายนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทุกคนได้ลงมือทำป้ายนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนในการลงมือทำป้ายรวมถึงอำนวยความสะดวกนะคะในการทำป้ายด้วยนะคะเรามาดูที่สิ่งที่นักเรียนต้องทำในวันนี้นะคะมีอย่างเดียวแค่นั้นนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะคือเราจะลงมือทำป้ายให้สำเร็จนั่นเองนะคะซึ่งในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูจะมีสิ่งที่ประเมินด้วยทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะคือข้อมูลที่เด็กเลือกใช้นะคะเลือกมาอย่างมีเหตุผลหรือไม่อย่างที่2คือข้อมูลที่เลือกมาเขียนในป้ายเลือกมาได้ถูกต้องหรือไม่อย่างที่3นะคะคือการจัดวางภาพและข้อความเหมาะสมไหมสวยงามไหมอ่านง่ายไหมนะคะและอย่างที่4คือการทำงานกลุ่มตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเราแบ่งหน้าที่กันแล้วรับผิดชอบวาดภาพทำหน้าที่วาดภาพหรือไม่นะคะนี่คือ4อย่างที่ครูจะประเมินในช่วงที่เด็กทำงานทุกคนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้งส่วนใหญ่มีสติแล้วนะคะมีบางคนยังไม่มีสติดึงสติกลับมาลูกเด็กๆขาตอนนี้เราจะมาฟังผลการทำป้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเล่าอะไรบ้างนะคะประเด็นที่จะให้ออกมานำเสนอวันนี้คือมี4ประเด็นด้วยกันนะคะตอนนี้ทุกคนวางมือนะแล้วก็ฟังว่าเราจะต้องพูดประเด็นอะไรบ้างประเด็นที่1นะคะความคืบหน้าของงานเราทำงานส่วนไหนเสร็จแล้วบ้างส่วนไหนที่ยังไม่เสร็จอันนี้คือความคืบหน้าของงานทีนี้ประเด็นที่2คือปัญหาที่พบระหว่างทำงานเราพบปัญหาอะไรประเด็นที่3คือเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรและประเด็นที่4คือสิ่งที่ทำให้งานเราสำเร็จมีปัจจัยหรือว่าอะไรบ้างที่มีผลทำให้งานเราสำเร็จได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมตัวแทนของกลุ่มออกมานำเสนอ4ประเด็นนี้หน้าห้องเลยส่วนนักเรียนต้นทางผู้โชคดีวันนี้ที่จะได้ออกมานำเสนอหน้าห้องได้แก่เลขที่อะไรนะ29ค่ะยืนเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยถือผลงานของเราออกมาค่ะถือไมค์มาด้วยค่ะลูกคุณครูช่วยถือนะคะแนะนำตัวก่อนแล้วค่อยพูดทีละประเด็นเอาชื่อเล่นแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มอะไรส่วนผู้ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเพ้นท์ค่ะมาจากกลุ่ม3ค่ะ
0: ประเด็นที่1คือมีส่วนไหนที่เสร็จและส่วนไหนยังไม่เสร็จบ้าง
1: ส่วนเขียนยังไม่เสร็จค่ะ
0: ค่ะ
1: ตกแต่งก็ยังไม่เสร็จค่ะ
0: เหลืออะไรที่ต้องทำบ้างที่ต้องทำเพิ่ม
1: ระบายสีตกแต่งค่ะ
0: ระบายสีแล้วก็ตกแต่งนะคะแล้วในระหว่างทำงานหนูพบปัญหาอะไรบ้างคะประเด็นที่2คือปัญหาที่พบเราพบปัญหาอะไรบ้าง
1: เพื่อนไม่ช่วยกันค่ะ
0: มีบางคนที่ยังไม่ได้มาช่วยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังเล็กอยู่ใช่ไหมลูกนะเราเขียนแล้วเพื่อนที่ทำหน้าที่วาดอาจจะยังวาดไม่ได้ก็เลยยังไม่สามารถช่วยงานพร้อมกันแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ
1: บอกให้เพื่อนไปทำอีกหน้าที่หนึ่งค่ะ
0: อาจจะทำหน้าที่อื่นที่สามารถทำได้ใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าทำอย่างไรงานเราถึงจะสำเร็จได
1: ้มีความสามัคคีค่ะ
0: สามัคคีการอะไรอีกคะ
1: มีความตั้งใจค่ะ
0: แล้วทีนี้คิดว่าเราจะทำยังไงต่อกับงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้ถึงจะเสร็จต้องไปทำตอนไหน
1: ตอนพักกลางวันค่ะ
0: ตอนพักกลางวันหรือเวลาอื่นนอกเวลาไปนัดหมายกันแล้วก็ทำเพิ่มเติมนะคะปรบมือให้กลุ่ม3ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะขอฟังอีกสัก1กลุ่มนะคะเลขที่อะไรดีนะขอฟังเลขที่เลขที่26ค่ะเชิญค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะถือผลงานออกมาด้วยนะคะถือไมค์เลยค่ะถือไมค์เลยค่ะโอ้โหกลุ่มนี้กาวยังเปียกเลยค่ะเล่าแนะนำตัวก่อนค่ะเชิญ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
0: ฟาเซียจากกลุ่มที่1นะคะความคืบหน้าของงานค่ะลูกมีส่วนไหนเสร็จส่วนไหนไม่เสร็จ
2: ตัวหนังสือเสร็จค่ะแล้วก็ติดข้างล่างยังไม่เสร็จค่ะ
0: ค่ะแล้วหนูพบปัญหาอะไรบ้างตอนที่ทำงาน
2: บางคนเล่นกันบางคนไม่ช่วยงานค่ะ
0: แล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ
2: บอกให้เพื่อนๆช่วยกันทำงานค่ะ
0: บอกให้เพื่อนช่วยทำหน้าที่ต่างๆที่สามารถทำได้ใช่ไหมคะแล้วหนูจะทำอย่างไรให้งานชิ้นนี้เสร็จคะ
2: นัดกันค่ะตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็นค่ะ
0: อาจจะนัดหมายกันมาทำงานต่อให้เสร็จนะคะปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะ จากที่เพื่อนนำเสนอมา2กลุ่มจะเห็นได้ว่ามีบางส่วนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บางส่วนที่ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมคะเด็กๆคะให้เด็กๆลองช่วยกันตอบสิว่าการที่เราจะทำงานได้สำเร็จเนี่ยอันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อน
3: วาง
0: แผนแล้วก็แบ่งอะไรคะ
3: แบ่งหน
0: ้าที่กันจากนั้นพอแบ่งหน้าที่แล้วเราต้องทำอะไรด้วยทำตามหน้าที่ที่เรารับมอบหมายนะงานมันถึงจะเสร็จได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือการทำงานให้สำเร็จแล้วถ้าเราเจอปัญหาอาจจะเป็นปัญหาอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอาจจะเป็นเขียนผิดแล้วเป็นปากกาเมจิกเขียนผิดลบไม่ได้ทำยังคะทุกคนถ้าเราเจอปัญหานี้ทำอย่างไรคะขอฟังกลุ่ม2ถ้าเจอปัญหานี้จะทำอย่างไรเชิญค่ะ1คนหยิบไม้ได้เลยค่ะเอาไม้กลุ่มตัวเองได้ค่ะถ้าเราเขียนผิดระหว่างที่เราใช้ปากกาเมจิกปากกาเมจิกเขียนแล้วเขียนผิดเราจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ
1: วาดรูปทับหรือหาอะไรติดค่ะ
0: อาจจะปรับจุดนั้นเป็นการตกแต่งเลยอาจจะวาดรูปเปลี่ยนเป็นรูปตัวการ์ตูนหรือตัวสัตว์หรือตัวพืชตกแต่งแทนบริเวณที่เขียนผิดอันนี้ก็คือ1ในวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่เราพบปัญหานะคะขอบคุณมากนะคะตัวแทนกลุ่มที่ออกมานำเสนอแล้วก็กลุ่ม2ที่ตอบเดี๋ยวรับสติกเกอร์ทายคาบนะคะเรามาดูส่วนต่อไปนะเด็กๆคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาได้ลงมือทำงานแล้วก็ได้พบเจอปัญหาเด็กๆคิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากการลงมือทำป้ายวันนี้ไหนใครจะตอบยกมือเลยค่ะเราได้เรียนรู้อะไรเชิญค่ะหยิบไม้ได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ได้เรียนรู้เรื่องการทำป้ายแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องเฉพาะตัวของสัตว์ค
0: ่
1: ะ
0: ลักษณะเฉพาะของสัตว์กลุ่มที่เราเลือกรวมถึงการทำป้ายว่าจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมคะมีคนอื่นอีกไหมคะเราได้เรียนรู้อะไรอีกคนโปรดได้ไหมคะเชิญครับคนโปรดคนโปรดได้เรียนรู้อะไรบ้างครับวันนี
4: ้การออกแบบป้ายครับ
0: ได้เรียนรู้ว่าอะไรคะลูกการออกแบบป้ายต้องทำยังไงคะ
4: ต้องมีจุดเด่นครับและลักษณะเฉพาะครับ
0: ครับต้องมีจุดเด่นและลักษณะเฉพาะของสัตว์แล้วก็การทำงานการตอนออกแบบป้ายหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานว่าอย่างไรบ้างคะ
4: ความสามัคคีครับ
0: สามัคคีแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยนะครับปรบมือให้คนโปรดด้วยค่ะทุกคนขอฟังกลุ่ม5บ้างวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงกลุ่ม5เลยกลุ่ม5 1คนค่ะได้เรียนรู้อะไรคะวันนี้เชิญค่ะ
1: ลักษณะเฉพาะและจุดเด่นของสัตว์ตัวนั้นๆค่ะ
0: ลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มพืชใช่ไหมคะนอกจากได้เรียนรู้ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการทำงานหนูได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: การสามัคคีที่จะทำให้งานสำเร็จค่ะ
0: กระบวนการวางแผนการสามัคคีที่จะทำให้งานสำเร็จใช่ไหมคะหมดหรือยังคะที่ได้เรียนรู้หมดแล้วนะคะเยี่ยมมากต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มสี่หนึ่งคนขอฟังเสียงกลุ่มสี่คุณครูยื่นไมค์ให้เลยขอฟังเสียงเฟมัสได้ไหมคะน่ารักมากเลยเฟมัสได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
5: ได้เรียนรู้สัตว์กับสิ่งที่ยังไม่ค่อยรู้จักค่ะ
0: เกี่ยวกับข้อมูลของอะไรนะคะอีกทีหนึ่ง
5: สัตว์บางชนิดที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นค่ะ
0: สัตว์บางชนิดที่เรายังไม่เคยพบใช่ไหมคะแล้วจากการทำงานวันนี้ล่ะคะได้เรียนรู้อะไรคะ
5: การทำป้ายและความร่วมมือค่ะ
0: การให้ความร่วมมือกันในกลุ่มถึงจะทำให้งานสำเร็จได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะเยี่ยมยอดมากเลยจากที่เด็กๆตอบมานะคะก็สามารถสรุปได้นะคะว่าวันนี้การที่เราจะทำงานให้สำเร็จได้จะต้องมีการร่วมกันวางแผนนะคะและทำหน้าที่ตามที่รับมอบหมายวางแผนให้ว่ารูปวางแผนให้ระบายสีหรือให้เขียนทำหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีนะคะรวมถึงถ้าเราทำหน้าที่ของตนเองเราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนได้ด้วย นะสมมุติเพื่อนยังไม่เข้าใจส่วนไหนหรือเพื่อนอยากจะได้ความช่วยเหลืออ่ะช่วยตัดตรงนี้ให้หน่อยช่วยจับกระดาษหน่อยเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะคะงานเราถึงจะสำเร็จได้นั่นเองนะเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องป้ายพืชสัตว์ผลัดกันทายครั้งที่3นะคะเด็กๆคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันอย่างที่1เลยคือผลงานการทำป้ายที่ใช้นำทางมายังบริเวณต่างๆของสวนสัตว์ก็คือป้ายที่เราทำวันนี้นี่แหละนะคะไปทำต่อให้เสร็จนอกเวลานะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้กลับไปทำต่อให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะเอาผลงานที่เสร็จแล้วมาใช้
6: ทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

เหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เอเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: เอจะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่สองกันดีกว่าค่ะข้อที่สองนะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หา

0: กินกับดอกไม้
1: ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี้
0: น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
0: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
1: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
0: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
0: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
0: ได้
1: คำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
0: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
0: อะไรรสเปรี้ยวนะ
1: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
0: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
0: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ่
0: าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็กๆ
1: น่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
0: อะไรนะคะปลาดาวคำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะเด็กๆ
1: ถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
0: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
0: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟ เด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่ไหมคะ

0: ลุ่มที่1ใช่ไหมคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจะอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวค่ะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพ
2: ี่นะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำ2คำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
0: ๆ
2: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
0: ใช้ถ่าน
2: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำผสมเอ่ย
0: คำว่าอะไรคะ
2: ติ๊กตอกคำจะผสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
0: ใช่ไหมคะ
2: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
0: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
2: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
0: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
2: การที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
2: เด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
0: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
2: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะพึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
2: อยดินสอ
0: นั่นเองค่ะใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่2กันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
2: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาผสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะ

0: ำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่แต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
1: หน้าผากลงมาจนถึงคาง
0: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก๋งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการรับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและ

0: บนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมอง
1: เขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอร์ปัสคอลอสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายขวาขวานะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำจำจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารวางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์ไหมคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้งสองซีกเนี่ยไอซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซิกซ้ายและซิกขวานะทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงส สมองคือการจำ

เลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปบปบมากมากเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอมิตกตาล่าตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวทยากรไอ้เป่าเป่าสีสีดีดเครื่องเคาะยกดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาล นะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับหนึ่งเด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่สองเปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะ

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่อง

เสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดๆของมันอะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงออกมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทกี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: เท่าไหร่คะ
1: 60
0: 4โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟคก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยโดยการร้องเพลง

0: ที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้นนะคะ
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำมาใช้ในนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ

โยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรีตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่าหนึ่งใช้ขาอะไรซ้ายหนึ่งสามขาอะไรคะสามขวาสองซ้ายสองสองสองครั้งนะคะเอาไม้หนึ่งชิดมาที่เทียบห้าหนึ่งห้าสามห้าสองห้าสองห้ามันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้วหนึ่งห้าสามห้าสองห้าสองห้าคราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่หนึ่งสามสองสองสี่หกสี่หก cross เริ่มหนึ่งสามสองสองสี่หก cross เอาใหม่เริ่มหนึ่งสามสองสองสี่หก cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาน้ำจังหวะถูก

0: ด้วยพี่พูดด้วยเอาไปถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองคันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4 6 cross cross double 4 double 6 1 3 2 2
0: เพลงมา

จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยาย ถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาว เป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบนี้ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอปัสคอลอสัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอปัสคอลอสัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมุติว่า

0: 8คุณไม่ได้9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่า
1: คำว่าสมบูรณ์คือคุณไม่คิดซ้ายขวาไม่คิดซ้ายขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันนี้2คอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่1ที่2ที่3ถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกซ้ายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีกขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอ่ะจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลา2คนที่มันซ้ายๆขวาๆมากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนนึงเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ทดสอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกนี้เห็นปั๊บลูกแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะในเมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะการทำงานนี้ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมุติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะอย่างเช่นดิฉันเองเกิดบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินแบบจงกรมแบบพูดโทรพูดตรงเพื่อไงมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความรู้ทำให้เราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่แล้วเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
2: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ใน6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒ

0: สมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแปลว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: กลัวนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้แบบนี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้

0: ถึงแล้วครับดูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
1: ่
2: นี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
0: ับ ใช่ครับ
2: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
0: ชุ่ม
2: ชุ่มอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
0: ไม่ต้องครับ
2: ไปอีกไหม
0: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
2: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
0: ใช่ครับ
2: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
0: ใช่ครับ
2: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นนะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
3: น่
2: า
3: นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
0: ครับ
3: อย่างที่พี่พงศ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
0: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
3: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
0: เท่าอุ้งมือนะครับ
3: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
3: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
0: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมาก
4: สำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับ
3: นี่นะครับพี่พงศ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที
0: ่
3: เขาจะไม่อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
3: เป็นแบบไหนฮะ
0: เป็นแบบรกๆมีใหญ่เป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับเศษใบไม้เศษอะไร
3: ก็จะเป็นแบบมีหยักย่ายมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
3: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
0: ครับ
3: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
0: ครับ
3: นะพี่
0: ใช่ครับ
3: น
0: ี่
3: นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงเนี่ยพยายามหามุม
0: ใช่ครับ
3: ทำไมต้องหามุมด้วย
0: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
3: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
0: มันจะเฉียงออกไป
3: เฉียงออกไปทางนี้
0: ใช
3: ่
0: ครับใช่ครับ
3: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
0: ้ใช่ครับ
3: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
0: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
0: ใช่ครับ
3: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงศ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะม
0: ัน
3: ต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
0: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
3: ก็ใช้ได้อยู่นะ
4: หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของครูบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
3: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
0: ใช่ครับ
3: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
3: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
0: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
3: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
0: ครับ
3: โอ้ยพูเห็นแล้ว
0: เจอหลังแล้วครับ
3: เจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
0: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำใช่ครับ
3: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
0: ใช่ครับ
3: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
0: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
3: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
0: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ย

0: ปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
0: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
0: ครับ
1: แปลว่าต้องอร่อยมาก
0: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพูดเต็มแล้วนะ
2: เหรอพูดเต็มหลายแ
1: สน สามตัวเฮ้ย
2: ก็ทั้ง
1: นั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
0: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
0: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
0: ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
0: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
0: ตัวเมียครับ
1: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
1: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
1: หา
4: ปูนะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการดูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกจ
2: ้ะสะดาวดิน
1: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ใช่หมดเลยทั้งล่างเลย
1: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
1: ผักแกน
2: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
2: ทธเอาไปต้ม
1: ไปต้ม
2: ต้
1: มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างเงี้ยหรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค่ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
1: ึ
5: งได้แต่มัน
1: จะขาด
5: ใช
6: ่สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
1: ั้
2: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
2: ม
1: ัน
2: ก็ข
1: ึ้
2: นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไรจ
1: ้
2: ะ
1: เป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้ทีนี
1: ้
2: มันลดลงกับครับสะเดาดินก็
1: คือคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เดี๋ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำ
2: กินกับ
1: ปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหมอ๋อมันก็จะขึ้นไปเรื่อย
6: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับแม่บุญมีสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
7: ค่ะความแซ่บ
6: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
7: แซ่บแซบนัวเลย
6: แซบนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
7: แกะปูกันก่อน
6: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
7: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
6: จ้ะ
7: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
6: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะฮะ
7: เริ่มแกะปูนะคะ
6: จ้ะยังไงจ๊ะ
7: วางไว้ก่อน
6: อ๋อแค่นี้เลย
7: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่
6: ะ
7: แล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
6: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอจ๊ะ
7: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
6: เด็ดตรงตับปิ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
7: มันเยอะค่ะ
6: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตับปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
7: มาตำก่อน
6: จ้ะ
7: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
6: ได้ทั้ง2เมนูเลย
7: 2เมนูเลยค่ะ
6: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
7: ้
6: ส่วนของตัวปูนี่เนา
7: ะ
6: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
7: ใส่หม้ออ่อม
6: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
7: ใ
6: บมะกรูด
7: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
6: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
7: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
6: อ
7: ัน
6: นี้ต้องทิ้ง
7: ค่ะทิ้งเลยค่ะ
6: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
7: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
6: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
7: แกงอ่อม
6: ทีนึง
7: ก็ลาบด้วย
6: เราจะเริ่มตำในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
7: คอ
6: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
7: แก่นขม
6: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
7: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
6: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
7: ันปูที่เราแกะออก
6: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
7: ค่ะ
6: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
7: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
7: จับตัวแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
7: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
7: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
7: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
7: พอดีแค่นี้พอดี
1: พอดีแล้วนะฮะ
7: ค่ะ
6: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
7: ค่ะ
1: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
7: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
1: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลย
7: ค่ะ
1: ไม่งั้นมันจะ
7: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะ ับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
7: ปูนาค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
7: แก่นขม
8: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอันนี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
9: สวัสดี
8: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
9: ่จ้า
8: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
9: า
8: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
9: ะ
8: มีต้นหอม
9: ต้นหอมผักชี
8: ผักชี
9: แล้วก็หอมแดงมะนาว
8: จ้าเท่านี้เลย
9: ก็พริกน้ำปลา
8: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
9: จ้ะ
8: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
9: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ๊ะ
8: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
9: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
8: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
9: จ้ะ
8: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
1: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
8: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
1: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
8: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
9: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
8: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
9: จ้ะ
8: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
9: จ้าม
8: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
9: หวานเนื้อปู
8: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
9: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
10: เน
9: ื้
10: อปูมันปูค
8: ่
10: ะ
8: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
9: ได้เลย
8: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
9: เอาน้ำปลาเกลียวกับน้ำปลาใส
8: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
9: อืมมันหวาน
8: อืมแซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลู แม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณมากครับ
10: พี่ดูดิอ๋อ
1: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
0: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
1: อ๋อ
0: เราเลยทัน
1: เนี่ยๆแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
10: พี่ดูดิ
11: อมรินทร์ทีวี
12: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive designเป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกๆคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
13: ไม่เป็นไรนะครับ
14: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
15: เซฟตี้ฟอร์ออล
16: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
17: PEA
15: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความ

ปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: ชมพูฟรุตตี้นักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบแต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปีได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ่ะ
0: คือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เฮ้ย
3: ดุมาก
0: ค่ะ
3: โหด
0: ขนาดไหนคะ
3: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วย
0: ค่ะ
3: สมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอกคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะเออใช่ครับนี
4: ่พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
3: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
3: คือมีเหตุการณ์นึงที่เค้ากินน้ําอ่ะพอเค้ายกกินแล้วเค้าก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ำมันหกเราก็เลยบอกเขาว่าเว้นกินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะ

0: พอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเพนกวินกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูกค่ะครั้งที่สามทีนี้ไม่ปล่อยไหลแล้วมันเทเลยโอ้เราก็จำมาว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เราเคยเห็นเขาเลี้ยงยังไงเขาก็บอกให้รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาให้กูตีซะดีๆพอฟาดปั๊บเนี่ยเขาช็อกเลยคือเพี้ยปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกพูดนิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่สามหนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรพี่ก็โอเคดีละจะได้จำแต่ถามว่าจำไหมจำเลย
1: ไม่จำอีกเลย
0: น้ำไม่กินไม่ละไม่ล้างอะไรอีกเลย
2: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากอย่างไรคะ
0: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
1: บ
0: กินข้าว
3: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบาย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่
4: สบาย
3: ค่ะก็เลยคือตอนนั้นน่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแหละก็เลยเหมือนเอาไปซุกซุกไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
0: มันตอบแบบซุกซุกไว
4: ้ตัดปัญหา
3: ใช่
4: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุก
3: เดี๋ยวก็
4: เอาไปวางโดนแน
3: ่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
4: ครับ
3: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วไปก็น่าจะแบบโอเคแล้ว
4: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
3: ใช่
4: โอเค
3: คือหมายถึงนะตอนนั้นน่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยปุ๊บแจ็คพอต
0: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ไม่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอ่ะตีให้เนี่ยตีแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม
3: ไม่ทุกเรื่องค่ะ
4: แต่ก็เยอะ
3: ก็มีบ้าง
4: มันจะมีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า
5: ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่เชิงบังคับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะกดดันเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าวเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
3: แล้วก็ยื่นทิป
5: แล้วก็ยื่นมาให้ยื่นมาอย่างนี้ปุ๊บ
0: แล้วทำไง
5: หนูก็สายหน้าไม่กิน
0: พ่อบอกว่า
5: ไม่ได้ถามให้กิน
0: ไม่ได้ถาม
4: แล้วสรุปต้องกินไหม
3: กินค่ะ
4: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
3: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
4: มา
3: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงตอนนั้นน่าจะม.3หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
4: อ
3: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโอเคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
0: คือเพิ่มเติมคือไอ้การมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
4: ใช่
0: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
5: ์ไม่อย่ามาเหมาหนูดิ
3: ก็เหมือนเป็นหนังอะไม่ได้รับโทรศัพท
2: ์
3: ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายหนึ่งก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท
2: ์
3: หนูก็ในใจสวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคือนั่นเพิ่งไปถึง
2: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
3: คือไม่ได้ไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอลปุ๊บก็โทรกลับเลยแต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
4: แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
0: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดกฎข้อตกลง
2: ค่ะ

0: ไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
1: เรื่องเวลาที่เราไปกับเพื่อน
2: อ้าวว่ามา
1: หนูขอเขาไปกับเพื่อนไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค่ะ
2: ก็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
1: ๆนน
2: ท์อ่ะ
1: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าตอนแรกคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4ทุ่มนะเขาก็โอเคพอใกล้ๆ4ทุ่มหนูบอกขอไป4ทุ่มครึ่งมันจะติดพันมันจะ
3: ต่ออีกนิด
1: ใช่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับ4ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อก็ถึงค่อยมาบอกว่าหนูไม่ควรทำอย่างนี้แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรเงี
0: ้ยเราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่นเขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
4: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะสองท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบพี่ชมพูค่ะท่านที่สองจะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะสองวันนี้ค่ะคุณเมพัทรวรินทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตูเล็กพัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: พี่เมย์ฮะไม่ถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
5: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมย์นี้จะดังสือแม่เป็นแดนเซอร์ต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจะท่านนี้ค่ะ
2: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
5: ใช่เลยลำแข้งเลยใช
0: ่เห็นไหมว่าแกละโดน
2: ปูมาใหญ
4: ่แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
5: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็ก

0: ถ้ามันไม่ perfect ที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขา push ไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วก็แล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้วเครียดมากอะค่ะกลัวเครียดมากกว่ากลัวค่ะเครียดมากกว่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
1: ด็อกเตอร์นิปัดล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
2: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุพ่อใช้อารมณ์พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันเนี้ยค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่ที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดนี่มาถามพี่เมย์คือต้องเล่นดีคุณครูเล็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้า
4: หลังหลังหลังหลังเธอเติมนะ
3: คุณครูนี่ต้องเรียบร้อยด้วยคุณครูเป็นครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
0: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทำกับเราอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
1: ้ค่ะอึดอัดกดดันดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
4: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่พี่ชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้วันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชมนะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
5: คุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับซีซั่นใหม่จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวแล้วครับ
6: ครับว่าไงครับ
7: อย่าเลยหนูลูกเยอะ
6: โอ้ลูกเยอะ
7: พอลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงินเ
6: ลยโอ้ลูกโอเค
7: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
6: ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกครับหยอก
7: โอ้ใจป้าเลย
5: ผมมือให้กับคุณมิกด้วยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
8: ใครไม่รู
6: ้ทำอะไรอะกวิน
8: เปล่าค่ะ
6: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
8: กวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะ
9: โกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคลายคราบใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
8: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
9: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน

0: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมาพ่อไปทำงานแม่ก็ไปบินทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินทิ้งกินขว้างมาขายของแบบนี
1: ้ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
0: ่ไม่ชอบก็บอกไงแต่ไม่ให้มาขายทิ้ง
1: กวินจะไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชัวร
2: ์
1: ตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
2: เอาลูกกีวี
0: เราด้วยวี
1: อะไรอ่ะวีทำอะไรผิดอ่ะ
0: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
1: อะไรอ่ะอะไร
2: พ่อเย็นๆก่อนพ
0: ่อผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะจะพูดจาไม่ดีกับพี่ไหมจะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมฮะจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหมฮะ
1: ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว
2: ไม่เอาลูกค่อย
0: นี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
2: ค่อยๆเย็นๆ
0: ทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกก็ตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
3: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะนี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
1: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กวินก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
2: ใจเย็นๆก่อน
1: แม่จะ
2: ไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: สีชมพูของพี่ออกมาได้

0: จะน่วมเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช้
0: ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: งั้นถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิ
4: เจ็บค่ะ
2: พี่ไม่ได้ถามแค่ว่า
4: เจ็บสิคะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
3: เรารู้สึกว่าเราเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: ขาไหมเวลาที่เขาง้างมือขึ้น
1: กลัวสิคะ
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่

0: เจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
1: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
2: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
1: ค
2: ือหนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
3: ยังไงครับนิสัย
2: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
1: เ
3: จ้าระเบียบ
2: ก็
0: เกลียวกาด
2: ค่ะคืออยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
3: ครับ
2: ประถมก็คือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบนี้ในหมู่เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะกลัวกลัวหนูแล้วแบบเด็กประถมต้นอะมาแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้หนูแบบมีคาแรคเตอร์ความเป็นบอสซี่อะค่ะมีเพื่อนทำอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อน ดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบนี้คือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนนะคะ
3: คือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
4: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดันหรือว่าดุเราก็ต้องอาจจะหาที่ระบายอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้
3: อง
4: โดยไม่รู้ตัวนะคะ
3: ยังเรื่องอะไรบ้าง
2: คะ
4: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
3: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
4: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
3: ก็ไปดุ
4: น้องก็จะไปดุเพื่อนต่อ
3: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต่อ
4: ค่ะ
2: ก็เลยมาดุน้อง
0: โทษ
4: ใช่เหมือนกันทะเลาะกัน
3: บ่อยไหม
4: บ่อยค่ะ
3: ทุกวันนี้น่ะ
4: ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
3: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
2: ่
3: อ
4: คิดว่าใช่
3: แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
2: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ของพ่อเราเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
4: ก็พยายามแก้อยู่
2: พยายามแก้อยู่
1: คือเวลาที่กีวี่เดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมปลาย
1: ค่ะ
2: คือ
1: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
2: ใช่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยอะค่ะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนรักแพ้
0: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
2: เหมือน
0: ผลข้างเคียงมันยังอยู่นะคร
4: ับ
0: อ๋อ
4: สมัยเด็กๆก็มีนะคะ
3: สมัยเด็กๆครับ
4: คือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พ่อลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
2: ใช่
4: สำรวมดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติ
0: พี่เมย์ฮะใช่ใช่ใช่
4: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
2: แต่ว่าคือพี่กุ้นอ่ะเขามีที่ลงคือหนูแต่เหมือนหนูไม่พอไม่มีที่ลงปุ๊บอ่ะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
3: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณมอต้นนะคะ
3: แต่เราเป็นคนเก็บ
4: ค่ะ
3: เก็บจนมันเกิดเหตุหนึ่ง
4: ค่ะ
3: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบอ้าวลูกคิดกับเราอย่างนี้
0: อ๋อไงขึ้น
1: เหตุการณ์ไหนคะ
4: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
0: 10กว่าปีแล
3: ้วไม่รู้จักค่ะ
4: ธรรมก๊อตจิอ่ะ
3: มันคืออะไรเหรอคะ
4: เป็นเครื่องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชั่นแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชั่น1แล้วพอมีเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะแล้วก็เลยพาพ่อไปดู
0: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชั่น2ไปก่อนนะลูก
4: เวอร์ชั่น1
0: เออเล่นเวอร์ชั่น1ไปก่อนนะลูกเวอร์ชั่น2ยังไม่ซื
4: ้
0: อเดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปไปหลายๆเจนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอ่ะนี่ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์2นะต่อไปเวอร์3
4: ก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์3ออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
0: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีเหตุผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชั่น3ใช่ไหมรอไปก่อน
4: พ่อรู้ว่าหนู

0: อยากได้อ่ะเราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไปอีกพอเวอร์ชั่น4ก็ลากพ่อไปพ่อมันออกแล้วอยากได้คือนิด1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบใช้ประโยคเดิมพ่อรู้หนูอยากได้หนูก็ลั่น
1: ว่า
0: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
2: นี่พูดกันคุยกันทีหลังเนี่ยเค้ายังบอกนี่ทุกวันนี้ยังบอกไม่จริงหน
0: ูไม่ได้พูดไม่ได้ลั่นหนูลั่นว่า
3: พูดไป
0: รู้ว่าอยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ยใช่คือหนูคิดในใจแบบไม่ต้องคิดคนเดียวก็รู้ว่าอยากได้อะก็พูดมาตั้ง2 3 4แล้วอะไม่ได้ซื้อให้ล่ะอะไรเงี้ยแต่พอปรากฏว่าเหมือนวันนั้นลั่นพูดกับพ
1: ่
0: อ
1: แล้วพ
0: ่อก็ขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบอ้าวพูดแล้วลั่น
2: คือลงมือตัวเล็กๆ9ขวบไอ้เราก็ขำไงเพราะพี่ก็เลยกอดหัวคิดดังนะลูกแม่คิดเอาไว้นอกหัวเลย
1: แล้วไปใหญ่ได้ไหม
2: ไม่ได
4: ้ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
5: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะปรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรี๊ดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรี๊ดอะค่ะ
1: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากพี่เมย์สังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้ากล้ากลัวๆที่จะเข้าไปคุยกับพี
6: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบอกกับตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีก็แบบบางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดไปแล้วมันเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปลดปล่อยอะไรเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่อะแต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อ๋อ
1: ลูกไม่กลัวพี
6: ่ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าเอออันนี้พูดข้อความตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่ใช
1: ่แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
6: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกแต่ไปทำกับสามีแทนไปลงที่สามีแทน
4: ถามนะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
5: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีการเลี้ยงวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่าการที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากเหมือนกันตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่อะเกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอ เราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
4: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยนวิธีคิดของพี่ชมพูไปเลยติดตามจากละครค่ะ
7: ผมสวยเหมือนแม่เลย
8: เอาอันนี้อีก
7: หนูก็เหมือนกัน
9: คุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมครับว่า
7: แต่พี่ดังขึ้น
9: ผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที่มามีลูกตอนที่อายุเยอะแล้วด้วยความต่างความห่างของวัยหรือความที่ผมเป็นผู้ชายมันเลยทำให้ผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
7: กีวี่กีวี่กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
10: ก็พี่กวินนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
7: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
10: ก็จะแกล้งวี่ใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
7: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
9: แม่ไปทำให้วี่เถอะ
7: โอเคค่ะ
9: เดี๋ยวพ่อดูให้กวินเอง
7: ได้ค่ะใจเย็น
9: มาเดี๋ยวพ่อทำให
7: ้ไรพ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกเนาะงานพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงหืมโอเคไม่มีอะไรเลยลูกนะ
9: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำร้ายทำลายจิตใจลูกมามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมารังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกกับเราแล้วครับว่าบุคคลคนนั้นคือบุคคลอันตรายลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่พวกเราไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้าแม่กวินวี
7: ว่าไงจ๊ะพ่อ
9: รู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
10: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
7: เชื่อดี
9: พ่อรู้แล้วจริงๆนะ

0: ว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
1: แม่เข้าใจพ่อนะ
0: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไมกีวีถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อ
2: พ่ออย่าดราม่าไปหน่อยเลยรู้ก็รู้ว่าดูหนังแล้วอินน่ะ
1: กีวีไม่เอาลูก
0: พ่อขอโทษ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
2: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทำให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคือหนังอะไรแล้วมันมีอิมแพคอะไรกับพี่บ้าง
1: เรื่องนี้ลัดดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลักสองตัวก็คือพ่อบ้านสองบ้านเราเห็นความทุกข์ที่อยู่ในบ้านสองหลังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามันสองบ้านน่ะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้านนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเราก็เขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าเออพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
3: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเพิ่งกินกีวีขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอนสองคนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างหนึ่งบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองหลังเลยรอเลย

0: ส่วนสองคนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างนู้นนะเข้าใจไหมเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกก็ไอ้นี่มันนี่แหละไอ้นี่ก็เฮ้ยมันเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมง พอเสร็จโอเคอ่ะไปนอนซะก็ดึกเลยอ่ะเที่ยงคืนละมั้งอ่ะไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอ่ะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไป2คนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้ผมว่าเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะก้านคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วแตกโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรแล้วพอเขาเดินจากห้องไปโอ้โหวันนั้นคือวันที่พี่มีความรู้สึกเราชนะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไม้อ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะไม่ trust ละนั่นคือวันแรกๆที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้ปวดอ่ะ
1: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
2: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเนี่ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวอ่ะวิปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
1: รอด
2: ค
3: ่ะค่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
2: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเป็น
2: ปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
1: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยนตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
3: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมากพ่อรู้สึกยังไงคะ
0: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบนี้ทุกบ้านแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่แล้วมาเป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่เส้นสมมุติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุ18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20ละแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่เสมอแล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดี

0: มันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันนึงที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำเอาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
1: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เราคลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เขามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกก็รักพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือต่อจากนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของครอบครัวพี่ชมพูมาตลอดทั้งวันนี
2: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใหญ่อย่างนี้ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าเราไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเราเก่งพอเราเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได้ค่ะ
1: ดร.ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
3: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเรื่องนึงเก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็ต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะดีใจมาก
4: ๆเราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาวสองคนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
2: ่ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมาก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ต้องนี่ด้วยขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: เป็นไงครับฟังน้องร้องเพลงเม
5: ื่อ
4: ก
5: ี้โอ้ไม่บอกพี่อ่ะ
1: เออว่าจะเซอร์ไพรส์
5: พี่เอากีตาร์มาเล่นเลยขอบคุณมาก
4: คุณแม่เคยฟังเสียงลูกร้องเพลงไหม
6: ครับเคยค่ะ
4: พร้อมไหมวันนี้
5: พร้อม
6: เกือบขึ้นไม่ทัน
4: ซ้อมนานไหมลูก
7: โอ้ว้าว
6: คือพวกหนูอ่ะร้องได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
4: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
5: ถึงร้องให้พี่อ่ะไม่เคยร้องเล่นกันเองอ่ะมี
4: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส์เมื่อกี้น่าเหวอเหมือนกันนะเราอ่ะเมื่อกี้
6: น้องสอง
7: ค่ะ
6: แยก
7: ลีแหลก
6: ล
7: ีน้องสองกงกิ๊ก
3: คือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพยามัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
5: เขาทะเลาะกันหรือทำอะไรอยู่แต่พ่อเดินมาปั๊บเงียบหยุดทุกอย่างอยู่
4: แล้วทุกวันนี
5: ้ฮะ
4: ทุกวันนี
5: ้เมื่อเจอ
6: ว
5: ัน
6: น
5: ี้
6: ไม่ทะเลาะ
4: ไม่เงียบแล้ว
8: แล้วบ้านที่มีใครเป็นพยามัจจุราชมาย
4: ังกล้าถามอีกหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกว่าใครเป็นพยามัจจุราชในบ้าน
6: ของพี่เมียถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้
9: คุณยายตายแล้วอย่าให้ดูเลยค่ะ
6: อย่าจะว่าใหญ่บ้าง
5: ได้โปรดไว้ชีวิตพี
9: ่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ดีขึ้นตัดแต่คุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้ เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิง

ไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบากต้นไม้ประจำจังหวัดยะโสธรจังหวัดยะโสธรตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราชทางตอนเหนือเป็นภูเขาในเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงด้านใต้มีแม่น้ำชีไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้ววกลงทางใต้สู่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีภูมิประเทศเช่นนี้เมื่อผนวกกับลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าเต็งรังป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้งจึงยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ถึง 20,000 กว่าไร่โดยเฉพาะที่ลาดเขาริมลำธารของป่าดิบแล้งมีพันไม้ประจำจังหวัดขึ้นอยู่ทั่วไปคือต้นกระบากภาคใต้ที่ชุมพรและระนองเรียกกระบากแดงตรังเรียกกระบากโคกภาคเหนือที่ลำปางเรียกตะบากกระบากเป็นไม้ต้นสูงโตได้ถึง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโคนต้นมักเป็นภูพรเปลือกหนาแตกเป็นร่องสีน้ำตาลแก้มเทาเปลือกในสีเหลืองอ่อนอมน้ำตาลกระพี้สีขาวอมเหลืองแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีกระบากจะออกดอกเล็กๆสีขาวอมเหลืองเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งผลของกระบากเป็นรูปกลมมีกลีบเลี้ยงเป็นปีกยาว2ปีกปีกสั้น3ปีกเมื่อหลุดจากขั้วปีกนี้จะช่วยประคองให้ลอยไกลไปตามแรงลมเป็นการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้ยั่งยืนตลอดไป

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ป๊อปยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของผืนแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำมันเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้
3: ความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่แหละครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จัก

0: กับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็จะอยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งหนึ่งแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกัน

จะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ

มีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณและให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึง เส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ

0: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
1: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
0: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
1: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริมๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทำให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: บทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Why Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่กำลังค่อนข้างแรงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและทางฝั่งด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางจังหวัดสระบุรีและจันทบุรีภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลทั้งนี้ภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางค่ะได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังอันตรายจากน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี่อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีทำไงดีปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่

0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
3: ใช่
4: นะ DLTV

0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์นะครับ
1: ที่ตองหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
3: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสะเดาต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางธรรมชาติสะเดาเป็นไม้ดั้งเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบทั่วไปในป่าเบญจพรรณและป่าแดงมักขึ้นป่าปนกับไม้ใหญ่มีชื่อตามท้องถิ่นเช่นภาคเหนือเรียกเสลียมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกกระเดากาเดาและภาคใต้เรียกกระเดาไม้เดาและเดาเป็นต้นสะเดาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 12-15 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบเปลือกมีสีน้ำตาลเทาหรือเทาปนดำใบเป็นช่อแบบขนนกใบย่อยรูปหอกขอบใบหยักใบออกเวียนกันตอนปลายของกิ่งจะผลิใบใหม่พร้อมกับผลิดอกในช่วงฤดูหนาวราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมดอกเป็นช่อสีขาวนวลผลกลมรีอวบน้ำผลอ่อนสีเขียวผลแก่สีน้ำตาลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดสะเดามีรสขมรับประทานเป็นผักได้ทั้งยอดอ่อนใบอ่อนและดอกอ่อนจัดว่ามีคุณค่าทางโภชนาการทุกส่วนนอกจากนี้ส่วนต่างๆของต้นยังมีประโยชน์อีกหลายด้านเช่นเนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างเปลือกต้นให้สีแดงและยางให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้าประโยชน์ทางสมุนไพรใช้เป็นยาเช่นเปลือกรากเป็นยาแก้ไข้ทำให้อาเจียนใบอ่อนแก้โรคผิวหนังใบแก่ใช้บำรุงธาตุช่วยย่อยอาหารก้านแก้ไข้บำรุงน้ำดีแก้ร้อนในกระหายน้ำดอกแก้พิษโลหิตแก้พิษกำเดาแก้ฤทธิ์สีดวงคันในลำคอผลใช้เป็นยาถ่ายพยาธิและยาฆ่าเชื้อ

0: อดไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แซนตี้ปอโอ้ห
3: มดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยม

0: วิทยาค่ะในคลิปก่อนหน้านี้ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการบันทึกลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหากท่านใดยังไม่ได้รับชมก็สามารถเข้าชมได้ที่ YouTube Channel Meteorology จันทบุรีและอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวันที่และเวลาซึ่งแสดงประกอบภาพเรดาร์ค่ะเนื่องจากเรดาร์ตรวจอากาศมีโอกาสที่จะเกิดการขัดข้องหรืออยู่ในสถานะปิดปรับปรุงชั่วคราวได้ดังนั้นทุกครั้งที่ท่านเข้ามาดูข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศท่านจึงต้องตรวจสอบก่อนเสมอว่าวันที่และเวลาเป็นปัจจุบันหรือไม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยวันที่และเวลาจะปรากฏอยู่ตรงบริเวณมุมบนด้านขวามือค่ะและเนื่องจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเป็นข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่มีการแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกดังนั้นวันที่และเวลาจึงต้องแสดงเป็นเวลาสากลค่ะเวลาสากลหมายถึงเวลาที่เมืองกรีนิชกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากแผนที่ขอบเขตเวลาจะเห็นว่าเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยจะเร็วกว่าเวลาที่เมืองกรีนิชอยู่7ชั่วโมงดังนั้นทุกครั้งที่ดูข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศท่านจะต้องบวกเวลาเพิ่มไปอีก7ชั่วโมงค่ะเพื่อทำให้เป็นเวลาท้องถิ่นประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่แสดงเป็น 11.30 ซึ่งเป็นเวลาสากลเมื่อบวก7เพื่อทำให้เป็นเวลาท้องถิ่นประเทศไทยแล้วก็จะเป็นเวลา 18:30 ค่ะทุกครั้งที่ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศอย่าลืมตรวจสอบวันเวลานะคะว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ก่อนที่ท่านจะนำข้อมูลไปใช้งานหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับสาระความรู้จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีสวัสดีค่ะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Association หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรอง

ามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะค่าโมงต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในน้ำมีปลาในนามีข้าวแม้ปัจจุบันสุโขทัยก็ยังเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้มีค่าหลายชนิดซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถึง12แห่งมะค่าโมงพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัยจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทหนึ่งมีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นภาคกลางเรียกมะค่าโมงมะค่าใหญ่ภาคเหนือเรียกมะค่าหลวงมะค่าหัวคำมะค่าโมงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ลำต้นมักเป็นครีบและปุ่มปมโคนเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือชมพูอมน้ำตาลกิ่งอ่อนมีขนคลุมบางๆใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับใบย่อยติดตรงข้ามกันเป็นคู่ 3-5 คู่รูปไข่หรือรูปรีปลายใบทู่เป็นติ่งโคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อยออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมดอกสีเขียวอ่อนแต้มสีแดงผลเป็นฝักแบนเปลือกแข็งและหนาเรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้างขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมะค่าโมงมีประโยชน์หลายด้านเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานเลื่อยใสเจาะกลึงยึดเหนี่ยวตะปูได้ดีขัดเงาง่ายจึงนำไปใช้ในการก่อสร้างทำเสาพื้นไม้เครื่องดนตรีปุ่มมะค่าโมงซึ่งเป็นเนื้อไม้ที่โคนต้นเมื่อฝานออกเป็นแผ่นมีลวดลายแปลกสวยงามนำไปตกแต่งเครื่องเรือนเนื้อไม้และส่วนอื่นๆใช้ย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมให้สีเหลืองและสีน้ำตาลเปลือกทำน้ำฝาดใช้ฟอกหนัง

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: ทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดวันนี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีท้ายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันเกิดมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
1: ใช่ต้อง
2: มา
1: เพื่อที่จะใส่ผ้าถุงโพลีเอสเตอร
2: ์ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่แล้วเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งเพราะเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอ
2: บ
0: เราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลยอ
2: ่
0: ะ
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับ
0: ใช่

0: ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะ
1: ใช่ใช
0: ่เอาละวันนี้สายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอด
2: ู
0: ชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
0: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
0: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
0: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเล็กน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปน่ะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปี เราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจำกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วย

0: ก็คือพ่อภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
2: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
2: ื่อง ของ เรื่องใช่
0: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามเลยกับเรา
2: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
3: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, mm-hmm. and it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
3: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and mm-hmm. a long life on this earth. So mm-hmm. I decided I wanted to try and make it. Mm-hmm. And I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax. Mm-hmm. And then I started to give it to my friends and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
3: Mm-hmm. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Yeah. Can you show us what is this covering here?
3: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit. Oh, tangmo.
3: Tangmo chow.
0: Tangmo chow. There you
3: go.
0: Nee, oh.
3: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
3: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ

0: food?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
2: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
2: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
2: Because it's natural.
1: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเธเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
2: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
4: ใช่
2: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
4: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
2: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
4: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
2: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
4: ถูกต้อง
2: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
4: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
2: ครับ
4: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
2: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
4: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
2: ครับ
4: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
2: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
4: ้ถูกต้อง
2: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
4: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทําเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
4: ถูกต้อง
2: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
4: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานํามาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่า ไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
2: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
4: ถูกต้อง
2: คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
2: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
2: จัมโบ
1: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
2: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
4: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
2: า
4: ะ
2: อย่าร้อนเกินไป
4: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
2: ครับ
4: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
2: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
4: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
2: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
4: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
2: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
4: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
2: 2ปี
4: ใช
2: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
4: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
2: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
1: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
2: Yeah.
1: You know, you can't see it.
2: Yeah.
1: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
2: Yeah.
1: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
2: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
1: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
2: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
1: Subscribe Green Thailand เจ้า
2: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึม เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโฟ
3: ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้น

รุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันหนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนู

มีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวนึงเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาร์โรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาร์โรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดลอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างคือมีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่นี่ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือนายชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดินS wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแล้วการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัด shock wave อะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์เป็นอย่างแรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ magnitude moment เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็น magnitude ก็ magnitude 7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2ซองบุหรี่ทั่วไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

พยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยาธิที่เอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจัดการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกดิบเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มันเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละ

อันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี้ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอ.ย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำ

0: ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
2: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
0: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
2: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ

0: โปรตีนก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นผักชามและนี่มียางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
3: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเพาะลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
3: นั้นเราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลย

0: 3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
1: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผัก

0: คือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยเราก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
0: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
3: ได้เห็ดได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
5: อาจารย์ฝากอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
6: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมัครใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
6: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
8: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
7: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็ ก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินท

0: ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
2: แต่นะคะที่มาถ่ายงามวานอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
3: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยคือเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำดิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่า

0: น่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
2: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
3: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
4: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาดำเนินการตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายปลาทูแม่กลองและการจักสารไม้ไผ่ลายปลาทูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาปลาทูแม่กลองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและ Cover Dance ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยกำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 4ได้แก่clean สะอาดคามสงบและ creative มีความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อน้อมนำแนวพระดำริไปจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่สิ้นพระชนม์สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรมทวีนัมเบอร์วัน331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วัน26แห่งมีจำนวน 3,789 คน

องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพ

หานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณด่านศุลกากรบึงตะกวนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานน้ำสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการทางการทหารไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งฐานปฏิบัติการดังกล่าวกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศรวมถึงการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุกในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนปกป้องการรุกล้ำแนวชายแดนต่อจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่2ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรวมถึงการรักษาความสงบในหน้าน้ำไทยให้เกิดความมั่นคง
โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกดังนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนบ้านร่มเกล้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคโดยโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2533ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ปัจจุบันมีนักเรียน426คนครูและบุคลากร24คนมีนายอนันต์แก้วจ่ำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่มเกล้าก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้าโดยผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนในปีการศึกษา2568อยู่ในระดับดีนอกจากนี้ได้บูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนอาทิการทำกล้วยตากการเพาะเห็ดการแปรรูปอาหารร่มเกล้าบาร์เบอร์และการจัดหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน153คนครูและบุคลากร16คนมีนายปณชัยอุ่นจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายจริงในนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสภานักทำดีเพื่อนักเรียนสามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงบ่ายณโรงเรียนบ้านน้ำจวงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำจวงเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน516คนครูและบุคลากร30คนมีนายสารินสงศิลาวัฒน์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผลการประเมินการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่71.66 คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่แล้ว 18.66 คะแนนโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงถึง 68.72 คะแนนซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังทั้งนี้โรงเรียนยังมุ่งมั่นสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569และโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน129คนครูและบุคลากร19คนมีนายวรพรพงศ์สิริภาพิรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสม

เน้นหนักการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read for Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยละร้อยปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

เนื้องานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีบริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีนเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมัตถพุทธกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยปรมัตถพุทธธรรมทั้ง4ประการอันได้แก่สัจจะจริงตรงแท้ธรรมะคุณธรรมประจำใจทิฏฐิความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะการเสียสละเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทจันวานิสซิเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจังหวัดชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอินโนวาอินทิเกรชันจำกัดและบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสมณวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทเรือนหมูแดง 2012 จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์ 99 จำกัดบริษัทสอเกษตรพันฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เซียงตงทรานสปอร์ต 2003 จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์วัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาจังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลาพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์โรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและกลุ่มธุรกิจTCP ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยมีพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงที่ทำร่วมในพิธีการสัมมนาครั้งนี้จัดโดยโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการซ่อนฟอกเงินซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ภาครัฐและประชาชนสูญเสียเงินและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและเป็นภาระอันเป็นการสนองในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำทั้งนี้มีการจัดกิจนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณการเผยแพร่ผลงานด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดมุ่งเน้นลดการส่งผู้กระทำผิดที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงเข้าเรือนจำโดยมีสาระสำคัญเช่นสุขอนามัยและ

การจัดสภาพแวดล้อมในเรือนจำที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดอยู่ในเรือนจำการใช้บทลงโทษทางเลือกสำหรับคดีที่ไม่รุนแรงเพื่อลดความแออัดและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมจำนวน150นายและคนจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาล

0: ที่5
1: ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
1: น้าเป็นลูกท่าจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
2: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
2: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
3: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
3: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป๋าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมา Speak อะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ย
0: เอ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ นี่น้องป้านะครับแล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วมาที่นี่เราจะเจออะไรครับ
0: อัน
1: นี้สปีกอะไร
0: วันนี้จะพาน้องปาร์คมาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนเอ้ยแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมมาดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องปาร์คบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก็เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงนะคราวที่แล้วพาไปดูแมงสาบเห็นไหมก็ถามวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็น

0: สำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผมเห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
0: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่แล้วส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
2: น้องปาร์คเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
2: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วเอาให้ปาร์คจับให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
2: เนี่ยหูเยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
2: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
0: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนท์คอลเลอร์ครับผม
2: แอฟริกันไนท์คอลเลอร์
0: ใช่ครับ
2: อ๋อไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
2: คือปรับตัวในเมืองไทยได้ง่าย
0: ได้ง่าย
2: แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
0: ออกหลานได้ดีด้วย
2: กินดีอึดี
0: ใช่ครับ
2: ป
0: ุ
2: ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
0: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: เป็นไงปั๊ก
1: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
2: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
0: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาไหลด้วยครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
2: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
0: มาจากธรรมชาติ
2: มูลของวัว
0: ใช่ไ
2: ห
0: มครับผม
2: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
0: ไนโตรเจน
2: ค่อนข้างสูง
0: ใช่
2: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
0: ใช่
2: กินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
1: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
0: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยก็คือใช้เอามาปลูกผัก
2: ครบวงจร
0: ที่บ้านครบวงจร
2: คราวนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
0: ครับผม
2: อยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
0: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับ
2: ไป
0: เนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
1: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
0: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ก็ไส้เดือนกระมังนึงแล้วก็ดิน10กระมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกระมังนึงแล้วก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
0: ใช่แล้วก็ใช้ในระยะเวลาในการเลี้ยงคือ 30-45 วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
2: ยังไงครับ
0: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
1: ทำไมไส้เดือนอยู่ใต้ดินนะครับ
2: อ๋อ
1: ลืมไป
2: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินสิของปากจะไส้เดือนอยู่ต้นไม้เหรออ
1: ๋อหมายถึงว่าทำไมไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนบ้าง
2: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พื้นดิน
0: ใต้พื้นดิน
2: มันจะขุดลอกตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
0: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่ไง
0: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% นะนี่คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
2: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
0: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
2: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมฮะ
0: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก25-30เนี่ย
2: โอเคก็อยู่ก็คือ
0: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
2: ใช่
0: ครับ
1: แล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
0: มันก็จะแห้ง
2: ไม่ได้ห้องแอร์นี่แห้งนะ
0: แห้ง
2: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่น
0: ใช
2: ่เพราะมันแห้ง
0: น้องปลารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
2: อ้าวทายสิออกรูปตัวเป็นไข่
1: ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
2: นะแล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: ไม่รู้ครับ
2: หมอว่านะน้องปลาแล้วก็หลายๆค

0: คนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
1: ได้ครับ
0: ทางไหนครับ
1: ทางนี้เลยนะ
0: ไปไป
2: let's go
3: โหใหญ่จุ๊บเลย
0: คราวนี้แหละคำตอบละปากว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่เป็น
0: น้องปากเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
3: ไม่เคยค่ะ
0: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข่
3: อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างนี้

0: ผมอย่างที่น้องปากบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
1: เราครับ
0: โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปาไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ
2: ผมขอดูใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
0: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วในไข่ใบหนึ่งจะมีไส้เดือน
0: ประมาณมีอยู่ประมาณสักสองตัวสามตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเขาออกมาปุ๊บ
2: ครับ
0: เขาจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
2: ใช่ใช่เหมือนมาก
0: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องป้าเห็นไหมครับผมแล้วหางขาเขาก็จะขาว
2: ๆ
0: เขาจะเป็นตัวขาวพอตัวขาวๆเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นได้สีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าทอยคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
2: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
0: เขาก็สามารถออกไข่ได้เลย
2: อ๋อ
0: ใช่ครับ
2: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข
1: ่ครับ
2: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
2: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
1: ฮะยังไงครับ
2: คือไส้เดือน1ตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
1: ฮะจริ ง
2: ๆจริงๆเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
1: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่มั้ย
2: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
1: ถ้าผิดปกติข
2: ึ้
1: นมา
2: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสม
0: แต่ว่า
2: โอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงต
1: ั
2: วไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
0: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
2: โอเค
0: ได้ครับ
2: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
1: โอเค
2: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
0: การที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
2: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเคล้าใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระว
1: ั
2: วหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะ
0: ให้เกิดการแก๊สให้แก๊สระบายออกนิดนึง
2: ก็จะพร้อมที่จะเอาละ
0: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับคือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
1: ทำไมครับ
0: ก็เวลาเราลดน้ำอะครับคืออันนี้เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดแล้วคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
2: ครับนะคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
0: ใช่
2: เข้าใจมั้ย
1: น้ำท่วม
2: คือคิดดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ป่ะครับคราวนี้ถ้าเราลดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจากผิวดินลงไปข้างล่างไปหมดแล้วดินก็แค่ชื้นๆแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสบออกไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
1: ก็ข
2: ัง ไส้เดือนก็จมน้ำตาย
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเจาะรู
0: ต้องเจาะรู
2: แหมเนี่ยดูสิ
0: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมนะคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่าย
2: ๆ
0: ก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่ครับผมเราจะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
1: ใส่ลงไปในรู
2: โห
0: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะครับ
2: อ๋ออันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
0: เพื่อเอามูลไส้เดือน
2: อย่างเดียวเลย
0: อย่างเดียวเลย okay. ใช่ครับผม
2: ครับนี่คืออะไรฮะ2อย่างนี้ผมเห็น
0: อย่างกระบาดเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
2: ครับ
0: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
2: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานไหมคร
0: ับผมเลี้ยงได้ประมาณสัก4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
2: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
1: อากาศเย็นเหมือนคนเรา
0: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
1: แล้วจะรักษาเขาได้ไหมครับ
0: ก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม

0: ต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสำหรับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวๆเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างเช่นไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
2: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
0: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
2: ังมีครับหมอ
0: ยังมี
2: เยอะแล้วนะครับ
0: หมอว่าป้าต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
2: ไส้เดือนนี้นะครับ
0: ใช่
2: อย่าบอกนะว่า

0: สวัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่
1: คร
2: ับ
1: มีหนวด
2: ม
1: ี
2: หนวดม
1: ัน
2: ขังๆ
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: น้องป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคครับ
1: น้องป้าอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็หายคราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคร
3: ับ แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
1: ์
3: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
1: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
2: ้เหมือนในหนังปรับธาตุของตัวเอง
1: โถคราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามานี่ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
3: ก็เริ่มจากการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
1: ครับ
3: ว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
2: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
1: จะคล้ายๆกันแต่ว่าของแพทย์หลังจีนจะมีการจับเรียกจับ
3: ช
1: ี
3: พจร
1: แมะเขาเรียกแมะว่า
3: พระแมะครับ
1: พระแมะ
3: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมาก
2: ครับใช่ครับ
1: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
2: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก
2: ็จับเลยนะครับ
3: ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
2: กลิ่นแรงมาก
1: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
2: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
3: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
1: อ๋อครับ
3: ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วนึงแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
1: คือปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันต่างๆอะไรเงี้ย
3: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม
1: อ๋อครับ
2: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
3: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,000 3,000 ปีอะครับ
1: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี่มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับมีรสเค็ม
1: ครับชิมได้ไหมฮะ
3: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
1: ชิมสภาพเวลาชิมเขาชิมยังไงครับซินแซแตะลิ้นเลย
3: แตะลิ้นเลยครับ
1: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
3: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
2: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงเห็นเต้นรสชาติยังไงครับผมว่ามีรสชาติไหม
1: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดนิดนะเนาะ
3: ครับ
2: อร่อยไหมคร
1: ับ ก็โอเคนะป้าชิมดิ
2: ไม่อะไม่เป็นไร
1: ทำไมรังเกียจหมอมันออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
3: ใช่ครับ
1: ก็โอเคนะฮะคิดซะว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
2: ไม่รู้
1: ไม่รู้มันเหมือนลักษณะมันเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำอย่างนี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอามากินเพราะว่าผลเสียมันมากกว่าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
1: โอ้ใช่ครับ
3: แล้วก็นำยาเนี่ย มาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จํานวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
1: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
3: ใช่
1: การวินิจฉัยก็สำคัญ
2: ไ
1: ม
2: ่
1: ใช
2: ่
1: ว
2: ่
1: าเรารู้สึกว่าเราเป็นโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตโรคไตชื่อยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
1: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าอมตะเขาใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนจะยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษาจากซินแซดีกว่
3: าน
1: ะฮะไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์ค
2: ครับ
1: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
4: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับก็ไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนนะช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับดูการใช้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่มีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านนะไส้เดือนนี่มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือไส้เดือนเขียวไส้เดือนดำไส้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับเล็กๆบางทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ถังอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกประดู่เพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออกนะครับจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเท่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ตันบางทีเป็น10ตันนะครับเขาสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี้
1: ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยะแขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้น

0: ตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
1: สุดยอดมากเลยครับหมออ้อยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
0: ้
1: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมออ้อยสุดยอดมากเลยครับ
0: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
1: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
0: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
0: Animal Speak

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆ เข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตา
9: จะมี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขาม
11: ีตาอยู่
3: มีตาม
12: ีสิบตา
3: ถึงว่ามีแบบแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม

0: 6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
1: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
2: ตัวม
1: ัน
2: จะม
1: ี
2: 3ส่วนแต่ว่าพวกแม
1: ว
2: ม
1: ัน
2: จะม
1: ี
2: แค่
1: 1
2: ส่วน
1: โอ้ย
2: ที่
1: คนน
2: ี้
1: ร
2: ู้
1: จริ ง
2: มาดูแมงมุมหรือ
3: บึ้ง
1: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
4: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
1: โบราณกับบึ้งไม่โบราณ
4: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
1: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ลงไปทางนี้หรอ
1: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนังที่ปูนๆใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วลุ้นให้มันพังตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุดก็11แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17มันดูมันจะเป็นแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมันจะเข้า
1: ไปโค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
4: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้ร้อนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
5: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
5: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นปะตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่า

0: พื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
1: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
2: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
3: เลยออกมาแล้ว
1: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดหนึ่งแล้วค่ะ
0: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั้นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเบื้องอีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
1: ตัวนี้เรียกว่าเบื้องค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใหญ่เพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
4: มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใหญ่ไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
0: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
5: สี่ตาม
0: าดูกันเห็นตาเขาไหม
5: ด้วยตาเปล่า
0: ตาอยู่ตรงนี้นะ
4: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
0: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้เขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
1: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
5: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็แม่จะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่แล้วหนูวาดบ้านบึ้ง
1: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
5: ความเหนื่อยจริงกับกำแพง
0: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
6: ไม่รู้คร
0: ับ มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
6: ใย
0: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
6: ก
0: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับ อ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
2: หาเลิกกันได
0: ้ไหมได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: ายกว่าแต่ตอน
1: เช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แรงดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
4: ที่ร้อนอ
5: ่
4: ะ
5: อีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากกลับแล
6: ้
1: ว
6: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
5: โอ้นู่นพี่เขาเจอกันแล้วไปดูซิไปดูซิ
6: รูบึ้งครับนี
5: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
5: ่ค่อยไอ้ตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
5: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายใยมัน
5: ลองล่อดูสิ
6: มันตกใจแล้ว
5: มันตกใจแล้วเนาะ
6: ตกใจแล
5: ้
6: ว
5: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: โอ้ขอลอง
5: นี่
1: คือผมขุดบนเพดาน
6: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไปแล้ว
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
7: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
5: มาดูขาไม่ขาด
6: ก็ออกมาแล้ว
5: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
5: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเขี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
5: ต่างกันยังไงอ่ะ
1: ถ้าเกิดชิงแล้วก็ชิง
5: ไม่มี
1: ต้องถูท้องเหรอ
5: ต้องถูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
1: ใต้ท้อง
5: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆแต่เห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี

0: อีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมาไม่ฝากลับเข้ามา
1: เขานึกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ดีด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบนนะครับ
4: โอ้นี่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูเบลเลอร์เลย
1: เห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันมั่งแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับ
1: ด้วยได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกลางคืน
8: ตื่นเต้น
9: แต่ว่ากลัวพี
10: ่ไม่ได้มันดินเข้าหัว
11: มันไม่ออกมาหรอหรือว่า
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
12: มันอยู่ไหนเน
1: ี่
12: ย
1: นี่ไงกำลังหาด้วยกัน
12: รับเกินไปจนเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิ
12: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
12: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
12: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหมนี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
12: แล้วก็แปะยายมุมนู้นรอ
1: ใช่ไหมใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสัวมีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
13: ไม่คร
1: ับแมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็คือ
13: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
13: สรุปว่าไม่มีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
13: จริงด้วย
1: นะครับ
12: แอบได
1: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
13: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
13: มันเนียนมากเลย
1: เนียนมากเลยเนาะ
13: ครับมันสามารถมีห้องลับได้กี่ห้อง
1: หอกเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
14: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้ง
15: สนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นไทแลนทูล่ามันมี10ขา
2: ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็ดขาแต่ที่เราเห็นเป็นสิบขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่เอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
0: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงอยู่ทางทิศตะวันออกในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมีต้นพยอมเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพยอมไม้พื้นเมืองของเอเชียเป็นไม้กลางแจ้งขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดสามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมากพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งป่าเบญจพรรณชื้นตลอดจนป่าดิบแล้งทั่วไปที่สูงจากระดับน้ำทะเล60ถึง 1,200 เมตรพยอมมีชื่อเรียกพื้นเมืองอื่นๆอีกเช่นภาคเหนือทั่วไปเรียกขยอมดงหรือพยอมดงแต่ที่เชียงใหม่เรียกกะยอมน่านเรียกยางหยวกภาคกลางเรียกพยอมร้อยเอ็ดเรียกแคนส่วนที่สุราษฎร์ธานีและปราจีนบุรีเรียกพยอมทองพยอมเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมเปลือกหนาสีน้ำตาลหรือเถาเข้มแตกเป็นร่องตามยาวของลำต้นกิ่งและก้านมีสีน้ำตาลเข้มใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับรูปขอบขนานกว้าง 3-4 เซนติเมตรยาว 8-10 เซนติเมตรปลายใบมนหรือหยักและเป็นติ่งสั้นๆโคนใบมนขอบใบเป็นคลื่นผิวใบเกลี้ยงเป็นมันดอกพยอมมีสีขาวถ้ามีสีเหลืองทองเรียกกันว่าพยอมทองมีกลิ่นหอมมากจะออกดอกในราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบโคนเชื่อมติดกันกลีบดอกก็มี5กลีบบิดเป็นเกลียวเรียงเวียนกันแบบกังหันผลเป็นรูปหรี่กว้างประมาณ1เซนติเมตรยาวประมาณ2เซนติเมตรกลีบเลี้ยงจะเจริญไปเป็นปีกคล้ายผลยางมีปีกยาว3ปีกปีกสั้น2ปีกเมื่อแห้งจะเป็นสีน้ำตาลแก่ผลแก่ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนขยายพันธุ์โดยเมล็ดคนไทยโบราณเชื่อว่าต้นพยอมเป็นไม้มงคลทำให้ผู้อยู่อาศัยมีอุปนิสัยที่อ่อนน้อมและไม่ขัดสนเงินทองนิยมปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน

0: ไอ้พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะขอสิว่ามือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับใช่ไหมครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่ครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: ครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับ เป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ่ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช
3: ่
2: ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค

0: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
1: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
0: ดีกว่า
1: ตอนนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
0: ใช่ใช
1: ่โอเคเริ่มเลยครับนี่ครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นหนึ่งเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
0: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
1: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่ไหม
0: ใช่แ
1: ต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็จะ2เมตร40อ่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได
1: ้ฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
0: ่
1: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
0: สามเส้น
1: ประมาณ3เส้น
0: 3เส้นครับ
2: โอเค
1: เมตร7เมตร7เมตร5
0: ถูกต้อง
1: 40 40
0: 2ตัวครับ
1: โอเคว
0: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
1: เ
0: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: ทำไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้น
1: เ
0: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อ่ะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ได
1: ้ตรง
0: ไหนก็ได้
1: ตร
0: งไหนก็ได
1: ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
0: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่ง
1: ขวานะเออ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเดี๋ยวผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่แล้วพอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละก็เดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยก็ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไว้เลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกมือไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตักเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอันนี้ถูกคร
2: ับ แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็น

0: ครงสร้างหลักสองชิ้นประกบกับประกบตัวนี้ไว
1: ้
0: แล
1: ้
0: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้แม้70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะครับแม้70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
0: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
0: ครับ
1: ตัวที่แม้70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าแม้20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
0: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
0: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
2: สุดยอดสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
0: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
0: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
0: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
2: ้
0: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
1: ด้าน
2: สามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะ
0: ครับ
1: ให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
0: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
4: นี่ให้ฉากคุณไทย
5: อ๋อนี่ไง
4: ใช่ใ
0: ช่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
0: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
0: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
0: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
0: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
0: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนน
0: ี้แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูดี
0: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
0: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านที่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
0: เจาะนำนะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
0: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
0: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราเดี๋ยวเราจะ
0: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
0: คร
1: ับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
0: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
0: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าครับ
1: เริ่มเลยครับ

0: ให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหดเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
1: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
1: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดนะเนี่ยคือ
1: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
1: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
1: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
1: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
1: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
1: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครจะแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: เบสิก
0: ประมาณน
2: ั้
0: นคร
2: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
1: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
1: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
2: เ
0: กล
2: ีย
0: วปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
1: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
1: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
1: เราก็เจาะตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็
1: ให้ไปลง
0: เลย
1: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
1: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
1: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
2: โอเค
1: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กแก๊กอยู่ไอ้ตรงแน่มันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดเจาะสว่านแต่คุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะ
1: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะลูด
2: เอาข้างเดียวก่อน
3: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
2: แต่พอตั้ง
3: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
2: เอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
1: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไงอ่
0: ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
1: ขอไข
0: ่ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็น
1: คร
2: ับ
1: คร
2: ับ ครับเป็นพุกเลยของ
0: ใช่อย่างนั้น
1: ก็เลยเป็นแบบนี้
0: ม
1: ันดูดอกง่ายหน่อย
0: ง่ายกว่าแล้วเราแขวนพวงกุญแจแขวนหมวกก็ง่ายด้วย
1: เข้าใจ
0: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
1: เออใช่
0: ให้เจาะนำก่อน
1: ข้อตึงเลย
0: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
1: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
0: ใช่เราจะหมุนยาก
1: เจาะนำซะก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจาะนำก่อนเราจะหมุน
1: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออเจาะนิดเดียว
1: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
0: มันจะรัดเกลียวได้ดี
1: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
0: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
1: อ๋อ
2: ก็จะแน่นเลย
1: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
0: า
1: ะ
0: ตึงแน
1: ่เอาครีมมัน
0: ครีมจับแล้วก็หมุน
1: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
0: ใช
1: ่ตั้งให้มันฉากซะเออตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
1: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
0: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
0: ครับ

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว

0: อบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นอย่างเงี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: เนี่ยซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
2: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

รังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงามติดชายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิตศรภักดีคอซิมบี้นรนองอดีตเจ้าเมืองตรังได้นำต้นสีตรังจากต่างประเทศมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นครั้งแรกเนื่องจากสีตรังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วไปในจังหวัดตรังปัจจุบันสีตรังได้รับพระราชทานให้เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังสีตรังหรือแคฟอยเป็นพันไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางสีตรังตามยาวคล้ายกระดาษใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นมีใบย่อย 12-21 คู่เรียงตรงข้ามกันใบรูปขอบขนานแก้มรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยวมีขนาดเล็กมากสีตรังทิ้งใบก่อนจึงออกดอกในช่วงฤดูร้อนดอกมีสีม่วงออกเป็นช่อใหญ่แบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตรเมื่อดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่ฝักเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็น2ซีกมีเมล็ดจำนวนมากเมล็ดมีปีกทำให้สามารถปลิวไปได้ไกลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

ราบภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: สนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกันโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได
3: ้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับ

0: ระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็จะอยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งหนึ่งแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไ

0: อาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงัก2เกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณและให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเรา

0: ไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
1: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเราครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทำให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: ทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Why Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

สถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่าหรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ๆอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่องที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วนะนี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักย่ายมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็

0: เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะ
2: อีกรูหนึ่งใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
2: ทำไมต้องหามุมด้วย
3: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
3: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
3: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
3: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
3: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถึงว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
3: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
3: ใช่ครับ
2: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
3: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
2: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
3: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
2: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
3: ครับ
2: โอ้ยพูเห็นแล้ว
3: เจอหลังแล้วครับ
2: เจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
3: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
2: จ้ะ
3: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำใช่ครับ
2: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
3: ใช่ครับ
2: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
3: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
2: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
3: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
2: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
3: ใช่ครับ
2: มันใช่ไหม
3: ครับ
2: แปลว่าต้องอร่อยมาก
3: แน่นอน
2: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
3: ใช่ครับ
2: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
4: เหรอผู้เต็มหลายแ
2: สน3ตัว
4: เฮ้ย
2: ก็ทั้
4: งนั้นแก
2: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
3: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
2: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่มั้ยฮะ
3: ใช่
2: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
3: ทางเดียวครับ
2: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
3: ้ครับ
2: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
3: ตัวผู้ครับ
2: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
3: ใช
2: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
3: ตัวเมียครับ
2: ตัวเมีย
5: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะคร
2: ับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บ

0: ้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วนี่ดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึง
1: ทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
2: เป็นอาชีพหลักถ
1: ้
2: าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขม
2: จ้ะ
0: ผักแกนขม
2: จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
2: ทธเอาไปต้ม
0: ไปต้มต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
3: ไปอมค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่น้ำพุได้หมดเลยนะน้ำพุก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
3: ด
0: ึ
3: งได้แต่มัน
0: จะขาด
3: ใช
0: ่
4: สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
5: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
4: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะดาวต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะดาวดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ทั้งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามที่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบ้าย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้
0: อ uh-huh.
2: ันนี้มันลดลงกับผักสะดาวดินก็ค
0: ือคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
2: ่
0: มันต้องออกชื้นๆหน่อยสะดาวดินไม่เคยกินเลย
2: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะดาวต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะดาวดินไปทำก
2: ิน กับ
0: ปูนาน ะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ๋อ
2: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
4: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
6: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
6: แซ่บ
0: นัว
6: แซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะ

0: ไปลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
1: มาดูขาแม่ขาบึ้ง
2: ออกมาแล้ว
3: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
4: บึ้งโบราณนะเนี่ย
3: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอ้เขี้ยวเข้าหากัน
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
3: ต่างกันยังไงอ่ะ
4: แต่ถ้าเกิดชิมแล้วก็ชิม
3: ไม่มี
4: ชิมตรงท้องเหรอ
3: ดูต้องดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
4: ใต้ท้อง
3: ถ้าปล่อยไปปั๊บมันก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆแต่เห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี
5: ออกมา

0: ยังมีแมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงนี่ออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมาไม่ฝากลับเข้ามา
1: เขานึกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ดีด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบนนะครับ
4: โอ้ยนี่บัลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูบัลเลอร์เลย
1: เห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับ
1: ได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกลางคืน
8: ตื่นเต้น
7: แต่ว่ากลัวผี
9: ไม่มันดินเข้าหัว
10: มันไม่ออกมาหรอหรือว่า
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูงี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
7: มันอยู่ไหนเน
1: ี่
7: ย
1: นี่ไงกำลังหาด้วยกัน
7: รับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิ
7: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
7: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดมันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหม
0: อาจจะใช่ก็ได้เพราะมันมียาง
1: นี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
0: แล้วก็แปะยางมุงแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ป่ะคิดดูนะเวลาที่มีสว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
2: ไม่คร
1: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องนึงก็คือ
2: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
0: แล้วสรุปว่าไม่มีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
0: จริงด้วย
1: นะครับนี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
2: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
2: มันเนียนมากเลยอะ
1: เนียนมากเลยเนาะ
2: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
1: ครับ
2: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
1: หอเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
0: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้งสนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นแทรนทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็ดขาแต่ที่เราเห็นเป็นสิบขาเพราะว่าขาคุ้นหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
3: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกๆให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยส่งกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: PEA
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
1: แม่นุ่งนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with Raj Cook School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทาควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายเซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวนึงดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมุติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนี้ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้ว มันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไป

แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่คะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกนั้นถ้าอยากจะงอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างๆลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีนะถ้าบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดใครไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุยังไม่ได้พายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำ1การทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรมั้ยคะ1การจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นมั้ยคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบ1เรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอันทิศทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมอะเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่

เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบอ่ะลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์อ้าวใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าอ๋อยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สองอ่ะเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนอ่ะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับปฐมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กปฐมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆซ้ำๆจะเท้าต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่อ้าวเอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาออปโปซิตเอาแบบพิเศษเฉยๆยังไม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้าง

台灯光 cap。ไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทั้งกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบ

0: เป็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วน

ใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมๆกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมีสองซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอร์ปัสคอลัสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้และอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำจำจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารวางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์ไหมคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำการจำการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะ
แต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีกขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะนั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซีกซ้ายและซีกขวานะทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปบปบมากมากเนี่ยมันก็อัดขึ้นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าเป่าสีสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับหนึ่งเด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่สองเปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะ

ร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทให้ฟังนะคะ

็นไหมคะเวลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงลงมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: เท่าไหร่คะ
1: 60
0: 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟา

0: ขึ้นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงจะช้าขึ้นจะยาวขึ้นยาวจะเป็นขึ้นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้ขึ้นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยด้วยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาแล้วอีกตัวนึงผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญว่าไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้ผลเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำมาใช้ในนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย

3ขาลายคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอามา1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอามาเริ่ม1 3 2 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 crossเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาน้ำจังหวะถูกป่ะ

0: ให้พี่พูดด้วยเอาไปถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองคันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาหยุดก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4
0: 6 cross
1: double
0: 4 double 6 1 3 2 2 เพลงมาเรานับในใจ

จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยายถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาวเป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงอ่ะนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 6แบบนี้ค่ะ6 7 8 9 10 9 8 7 6ห้าสี่สามสองหนึ่งจังอ่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอร์ปัสคอลอสซัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอร์ปัสคอลอสซัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมุติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่จะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายซ้ายขวาขวาไม่คิดซ้ายซ้ายขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกสายเยอะสายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมติเป็นคนซีขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายซ้ายขวาขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาล นะมีอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ได้สอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรม

0: ก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกเนี้ยเห็นปั๊บลูกแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะในเมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะการทำงานนี้ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะ อย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำข้อถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่โอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชันสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

0: อย่าตกชีวิตไปขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: แซตตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำเอาแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมาย

0: และพวกเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได
1: ้ไม่ทราบครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
2: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดนึงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
1: แมลงครับ
3: แมลงค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
1: โอ้โหถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกัน

0: จุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหารูปูทั้งเลยแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ชุ่มอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล
3: ้
0: ว
3: น่า
0: นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ นะพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุกแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ
1: น้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบเนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพวกก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้ว

0: หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มๆเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: เหรอพุ่งคือเต็มหลายแ
0: สนสามตัว
2: เฮ
0: ้ย
2: ก็ท
0: ั้งหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะคร
0: ับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
0: หา
4: ปูนาปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่ปุ๊บ
2: เอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปออมค่ะ
0: อ๋อแกงออมใส่ออมได้นี่น้ำพุได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
0: ึ
5: งได้แต่มัน
0: จะขาด
5: ใช่
6: สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ทั้งปีเลย
0: ทั้งปีเลย

0: ็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่ใบ
0: ม
1: ัน
0: ก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
0: จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
0: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ๊ะ
1: เป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
0: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้
1: uh-huh.
0: มันลดลงกับครับสะเดาดินมันก็ขึ้น
1: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
0: ่
1: มันต้องออกชื้นๆหน่อยน
0: ะ
1: สะเดาดินไม่เคยกินเลย
0: เดี๋ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
0: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำก
0: ิน
1: ก
0: ับ
1: ปูนาน ะฮะ
0: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ๋อ
0: ม
1: ัน
0: ก็จะข
1: ึ้
0: นไปเร
1: ื่อ
0: ย
2: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
3: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
3: แซ่บ
1: นัว
3: แซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
3: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
3: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
3: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
3: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะ
3: วางไว้ก่อน
1: อ๋อแค่นี้เลย
3: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่
1: ะ
3: แล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
3: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เก็บตรงตะซิ่งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
3: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
3: ะ
1: ซิ่งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
3: มาตำก่อน
1: จ้ะ
3: เราก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: ได้ทั้ง2เมนูเลย
3: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
3: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
3: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
3: ใส่หม้ออ่อม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
3: ใ
1: บมะกรูด
3: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
2: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
3: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
1: อ
3: ัน
1: นี้ก็ทิ้ง
3: ค่ะทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
3: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
3: แกงอ่อม
1: ทีนึง
3: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำ
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
3: ค
1: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
3: ผักแก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
3: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
3: ันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
3: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
3: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
3: จับตัวแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
3: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี้

0: ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
0: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
0: พอดีแค่นี้พอดี
1: พอดีแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
0: ปไป
1: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
0: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
1: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
0: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
0: ค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
0: แก่นขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
0: ัน
1: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
3: จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
3: แล
1: ้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
3: ะ
1: มีต้นหอม
3: ผักชี
1: ผักชี
3: แล้วก็หอมแดงมะนาว
1: เท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
1: นี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
3: จ้า
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
1: สำคัญคือกูต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
1: ไว้ใส่ในลาบนี่นะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
1: โหยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาร้าเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: ค่ะ
1: กินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีก1อย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้ะ
1: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
1: ตาลก็ไม่ได้ใส่
3: เนื้อปูมันหวาน
4: เนื้อปูมันปูค่ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
3: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจีปูนี่มันต้องจังได
3: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
1: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
3: มันหวาน
1: นะแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้นะครับนอกจากอ

0: อร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิ
3: อ๋อ
2: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
3: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
2: อ๋อ
3: เราเลยตามเขาไม่ทัน
2: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะพี่ดูดิ
4: อมรินทร์ TVพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: กระทกรกแดงเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงสวยงามและอนุรักษ์ซึ่งการเลี้ยงแมลงอนุรักษ์และสวยงามมีปัจจัยที่สำคัญคือพืชอาหารต้องอุดมสมบูรณ์เพราะมีความจำเป็นต่อหนอนผีเสื้อซึ่งหนอนผีเสื้อแต่ละชนิดจะกินพืชอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ผลิตควรจัดหาพืชอาหารให้เพียงพอในการเลี้ยงรวมถึงมีพื้นที่ในการเลี้ยงและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตลักษณะของผีเสื้อกระทกรกแดงมีลำตัวสีน้ำตาลความกว้างเมื่อกลางปีกประมาณ 60-80 มิลลิเมตรมีปีกสีน้ำตาลแดงโคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังสีส้มขอบและปลายปีกสีดำขอบปีกมีลายเส้นซิกแซกสีขาวเรียงต่อกันโดยเพศผู้โคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลแดงเข้มเพศเมียสีจะจางกว่าเล็กน้อยด้านท้องของปีกโทนสีชมพูส้มและมีแถบสีดำสลับขาวผีเสื้อกระทกรกเป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามอยู่ในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันปัจจุบันได้มีการนำผีเสื้อชนิดนี้มาผลิตเป็นการค้าเพื่อส่งออกซึ่งผู้ค้าต้องหาเครือข่ายหรือช่องทางการตลาดในต่างประเทศและต้องรู้กฎระเบียบเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการส่งออกเนื่องจากการส่งออกแมลงสวยงามบางชนิดต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกต้องการเอกสารประกอบการค้าที่แตกต่างกันตามระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยยังมีระเบียบขั้นตอนการส่งออกค่อนข้างมากแต่ยังสามารถทำการส่งออกได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผีเสื้อเพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย์ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษากฎระเบียบและความรู้ความเข้าใจในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ดีเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมหรือเป็นแมลงที่สามารถเพาะเลี้ยงและเพิ่มปริมาณได้เป็นจำนวนมากเพื่อการค้าโดยมีศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือ ต้องส่งเสริมการศึกษา

วิธีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะพึ่งพันธุ์ที่มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำความยาวประมาณ16มิลลิเมตรความกว้างประมาณ4มิลลิเมตรตาเดี่ยว3ตาและมีตารวมขนาดใหญ่1คู่มีขนยาวเป็นกำบังหนวดแบบข้อศอกปากแบบกัดเลียความยาวของลิ้นประมาณ 5-7 มิลลิเมตรขาคู่หลังมีตะกร้าเก็บเกสรปีกทั้งสองคู่มีลักษณะบางใสและประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเพราะมีพืชอาหารผึ้งมากมายหลายชนิดซึ่งน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมบริโภคและทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดคือน้ำผึ้งจากดอกลำไยรองลงมาคือดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่และดอกทานตะวันนอกจากนี้การเลี้ยงผึ้งยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกหลายอย่างเช่นนมผึ้งเกสรผึ้งไข่ผึ้งพันธุ์ผึ้งยางไม้และอื่นๆเป็นต้นจากสถิติการจดทะเบียนฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศในปี2547มีจำนวน 1,567 ฟาร์มโดยมีแหล่งเลี้ยงผึ้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศจังหวัดที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจังหวัดแพร่สามารถผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 10,000 ตันนมผึ้งประมาณ100ตันเกสรผึ้งประมาณ200ตันและไข่ผึ้งประมาณ120ตันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60

น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลล์ฮีทยูนิตนะคะ SHอยู่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลล์พริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลล์ฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนารีเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวนึงเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมัน

แตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกัน

แต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลทสองเพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันฉีกออกจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคนึงอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามกันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่วัดละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟอะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์

เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 2 2บุหรี่ทั่วๆไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

นะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยานที่เอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มันเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตา

ขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: ชมพูฟรุตตี้นักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบแต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ่ะ
0: คือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ

0: ดุมาก
1: ค่ะ
0: โหด
1: ขนาดไหนคะ
0: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วย
1: ค่ะ
0: สมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเขาเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดใหม่ไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะใช่ครับนี
2: ่พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
0: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: คือมีเหตุการณ์นึงที่เค้ากินน้ําอ่ะพอเค้ายกกินแล้วเค้าก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ํามันหกแล้วก็เลยบอกเขาว่าเกวินกินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะ พอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเป็นเกวินกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูกค่ะ ครั้งที่สามทีนี้ไม่ปล่อยไหลแล้วมันเทเลยโอ้เราก็จำมาว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เราเคยเห็นเขาเลี้ยงยังไงเขาก็บอกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาให้กูตีซะดีๆพอฟาดปั๊บเนี่ยเขาช็อกเลยคือเพี้ยปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกพูดนิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่สามหนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำนะเข้าใจไหม ไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรพี่ก็โอเคดีละจะได้จำแต่ถามว่าจำไหมจำเลย
3: ไม่จำอีกเลย
0: น้ำไม่กินไม่ละไม่ล้างอะไรอีกเลย
1: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากอย่างไรคะ
0: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
3: บ
0: กินข้าว
4: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบาย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่
2: สบาย
4: ค่ะก็เลยคือตอนนั้นน่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแหละก็เลยเหมือนเอาไปซุกๆไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
0: มันตอบด้วยซุกๆไว
2: ้ตัดปัญหา
4: ใช่
2: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุก
4: เดี๋ยวก็
2: เอาไปวางโดนแน
4: ่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
2: ครับ
4: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วๆไปก็น่าจะแบบโอเคแล้ว
2: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
4: ใช่
2: โอเค
4: คือหมายถึงนะตอนนั้นน่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยปุ๊บแจ็คพอต
0: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอ่ะตีให้เนี่ยตีแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม
4: ไม่ทุกเรื่องค่ะ
2: แต่ก็เยอะ
4: ก็มีบ้าง
2: แต่มีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า
5: ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่เชิงบังคับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะกดดันเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าวเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
4: แล้วก็ยื่นทิป
5: แล้วก็ยื่นมาให้ยื่นมาอย่างนี้ปุ๊บ
0: แล้วทำไง
5: หนูก็ถ่ายหน้าไม่กิน
0: พ่อบอกว่า
5: ไม่ได้ถามให้กิน
0: ไม่ได้ถาม
2: แล้วสรุปต้องกินไหม
4: กินค่ะ
2: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
4: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
2: มา
4: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงตอนนั้นน่าจะม.3
2: ครับ
4: หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
1: อ
4: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโ

0: เคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
1: คือเพิ่มเติมคือไอ้การมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
2: ใช่
1: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
3: ์ไม่อย่ามาเหมาหนูดิ
0: ก็เหมือนเป็นหนังอ่ะอ่ะไม่ได้รับโทรศัพท์ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายหนึ่งก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแม่แบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับอ่ะแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูก็ในใจสวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคือนั่นเพิ่งไปถึง
4: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
0: คือไม่ได้ไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอลปุ๊บก็โทรกลับเลยแต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
2: แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
1: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดข้อตกลงไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
3: เรื่องเวลาที่เราไปกับเพื่อน
2: อ้าวว่ามา
3: หนูขอเขาไปกับเพื่อนไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค
2: ่
3: ะก
2: ็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
3: ๆนน
2: ท์ค่ะ
3: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าตอนแรกคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3 ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4 ทุ่มนะเขาก็โอเคพอใกล้ๆ4 ทุ่มหนูบอกขอไป4 ทุ่มครึ่ง มันจะติดพัน
4: เขาต่ออีกนิด
3: ใช่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับสี่ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อก็ถึงค่อยมาบอกว่าหนูไม่ควรทำอย่างนี้แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรอย่างเงี
1: ้ยเราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่นเขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
4: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบพี่ชมพูค่ะท่านที่2จะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะ2 ท่านในวันนี้ค่ะคุณเมพัทรวรินทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตูเล็กพัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: คร
4: ับ
2: ค่ะพี่เมฮะไม่ถามพี่เมก่อนพี่เมเคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
5: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมนี้จะดั้งซื้อแม่เป็นแดนเซอร์ต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจะท่านนี้ค่ะ
2: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
5: ใช่เลยลำแข้งเลยใช่
1: เห็นไหมว่าแกละโดน
2: ปูมาใหญ
4: ่แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
5: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็กๆก็ยังกลัวแน่นอนคือจะเกรงจะกลัวเพราะคุณแม่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูคือเรียนกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะโดนแล้วถ้ามันไม่เพอร์เฟคที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขาพุชไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วก็แล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้วเครียดมากอะค่ะกลัวเครียดมากกว่ากลัวค่ะเครียดมากกว่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
4: ด็อกเตอร์นิปัตล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
6: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุพ่อใช้อารมณ์พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันเนี้ยค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่ที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่า มันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดนึกมาถามคือ
5: ทำไม
2: ก็ดีคุณครูเล็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้า
1: หลังหลังหลังหลังเธอเติมนะ
2: คุณครูนี่ต้องเรียบร้อยคุณครูเป็นครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
5: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างงี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทํากับเราอย่างงี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
4: ้ค่ะอึดอัดกดดัน
5: ค่ะ
4: ดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
1: ครับ
4: นี่คือสิ่งที่พี่ชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีวันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชมนะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
7: คุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับซีซั่นใหม่จะเป็นใครเป็นไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวแล้วครับ
8: ครับว่าไงครับ
9: อย่าเลยหนูลูกเยอะ
8: โอ้ลูกเยอะ
9: พอลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงิน
8: โอ้ลูกโอเค
9: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
8: ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกครับหยอก
9: โอ้ใจป้าเลย
7: ผมมือให้กับคุณมิกด้วยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
10: ใครไม่รู
8: ้ทำอะไรอะกวิน
10: เปล่าค่ะ
8: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
10: กวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะโกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคลายคราบใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
11: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
10: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน
11: ี่แม้ว่าเราจะเห็นน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟ้องนี่ใช่ไหมลูก
8: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมาพ่อไปทำงานแม่ก็ไปบินทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินที่กินขว้างมาขายของแบบนี
10: ้ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
8: ่ไม่ชอบก็บอกไงไม่มาขายทิ้ง
10: กวินจะไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชัวร
11: ์
10: ตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
11: เอาลูกกีวี
8: เราด้วยวี
10: อะไรอ่ะวีทำอะไรผิดอ่ะ
8: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
10: อะไรอ่ะโอ๊ย
11: เย็นๆก่อนพ
8: ่อผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะ
12: จะพูดจา

0: ไม่ดีกับพี่จะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหม
1: ไม่มีทางแล้วไม่ทางแล
2: ้
1: ว
2: ไม่เอาลูกค่อย
3: นี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
2: ค่อยๆเย็น
3: ๆทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกกับตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
4: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะนี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
5: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กลิ้นก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
2: ใจเย็นๆก่อน
5: แม่จ๋า
2: ไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นๆ
5: สีชมพูของพี่ออกมาได้

0: อนี่ลูกจะน่วมเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช
0: ้ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: งั้นถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิค่ะ
2: พี่ไม่ได้ถามแค่ว่า
3: เจ็บสิค่ะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
3: เรารู้สึกว่าเราเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: เขาไหมเวลาที่เขาง้างมือขึ้น
1: กลัวสิคะ
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่เจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
3: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
1: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
3: ค
1: ือหนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
0: ยังไงครับนิสัย
1: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
3: เ
0: จ้าระเบียบ
1: ก็
2: เกลียวกาด
1: ค่ะคืออยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
0: ครับ
1: ประถมคือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบนี้ในหมู่เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะกลัวกลัวหนูแล้วแบบเด็กประถมต้นอะมาแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้หนูแบบมีคาแรคเตอร์ความเป็นบอสซี่อะค่ะมีเพื่อนทำอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อน ดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบเนี้ยคือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนอะค่ะ
0: คือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
4: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดัน

0: หรือว่าดุเราก็ต้องอาจจะหาที่ระบายอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้องโดยไม่รู้ตัวนะคะ
1: อย่างเรื่องอะไรบ้าง
2: นะ
0: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
1: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
0: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
1: ก็ไปดุ
0: น้องก็ไปดุเพื่อนต่อ
1: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต
0: ่อ
2: ก็เลยมาดุน้อง
3: ขอโทษ
0: ใช่ประมาณนั้นค่ะทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันบ่อยไหม
0: บ่อยค่ะ
1: ทุกวันนี้นะ
0: ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
1: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
0: ่
1: อ
0: คิดว่าใช่
1: แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
2: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ขอโทษนะเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
0: ๆก็พยายามแก้อยู่
2: พยายามแก้อยู่ก็ดูอยู่
4: คือเวลาที่กีวีเดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปอต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมปลาย
4: ค่ะ
2: คือ
4: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
2: ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยนะคะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนรักแพ้
3: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
2: เหมือน
3: คนข้างเคียงมันยังอยู่นะคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: แต่สมัยเด็กๆก็มีนะคะสม
1: ั
0: ย
1: เด็กๆครับ
0: คือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พอลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
2: ใช่
0: สำรวมดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติ
3: พี่เมย์ใช่ไหมที่บอกว่าพออยู่กับแม่แล้ว
0: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
2: แต่ว่าคือพี่กุ้นอ่ะเขามีที่ลงคือหนูแต่เหมือนหนูไม่พอไม่มีที่ลงปุ๊บอ่ะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดอะค่ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
1: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณมอต้นนะคะ
1: แต่เราเป็นคนเก็บ
0: ค่ะ
1: เก็บจนมันเกิดเหตุนึง
0: ค่ะ
1: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบอ้าวลูกคิดกับเราอย่างนี้เกิดอะไรขึ้น
4: เหตุการณ์ไหนคะ
0: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
3: รู้
0: จ
3: ัก
0: ใช่ไหมคะ
1: ไม่รู้จักค่ะ
0: ธรรมก๊อตจิอ่ะ
1: มันคืออะไรเหรอคะ
0: เป็นเครื่องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชันแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชันหนึ่งแล้วพอมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะแล้วก็เลยพาพ่อไปดู
3: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชัน2ไปก่อนนะลูก
0: เวอร์ชัน1
3: เล่นเวอร์ชัน1ไปก่อนนะลูกเวอร์ชัน2ยังไม่ซื้อ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปไปหลายๆเจนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอันนี้ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์2นะต่อไปเวอร์3
0: ก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์3ออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
3: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีเหตุผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชัน3ใช่มั้ยรอไปก่อน
0: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้อ่ะเราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไปอีกพอเวอร์ชั่น4ก็ลากพ่อไปอีกพ่อมันออกแล้วอยากได้คือนี่1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบใช้ประโยคเดิมพ่อรู้หนูอยากได้หนูก็ลั่น
1: ว่า
0: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
3: นี่พูดกันคุยกันทีหลังเนี่ยเค้ายังบอกนี่ทุกวันนี้จะบอกไม่จริงหนูไม่ได้
0: ลั่นหนูลั่นว่า
2: พูดไป
0: รู้ว่าอยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ยใช่คือหนูคิดในใจเหมือนกันจริงๆก็รู้ว่าอยากได้อ่ะก็พูดมาตั้ง 2 3 4แล้วอ่ะไม่ได้ซื้อให้ล่ะอะไรเงี้ยแต่พอปรากฏว่าเหมือนวันนั้นลั่นพูดกับพ
1: ่
0: อ
1: แล้วพ่อ
0: ก็ขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบอ้าวพูดแล้วลั่น
3: คือลงมือตัวเล็กๆ9ขวบ
1: ขอโทษ
3: ไอ้เราก็ขำไงพี่ก็เลยกอดหัวคิดดังนะลูกแม่คิดเอาวันรอบหัวเลย
1: แล้วเป็นไงได้ไหม
3: ม่ได
4: ้ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
5: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะปรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรีดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยๆคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรี๊ดอะค่ะ
1: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากสังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้ากล้ากลัวๆที่จะเข้าไปคุยกับพี
6: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบอกตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีก็แบบบางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดไปแล้วมันเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปล่อยอะไรอย่างเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่แต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร
1: ่อ๋อลูกไม่กลัวพี
6: ่ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าอันนี้พูดข้อความตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่ใช
1: ่แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
6: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกแต่ไปทำกับสามีแทนไปลงที่สามีแทน
4: ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
5: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีการเลี้ยงวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่าการที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากเหมือนกันตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่เกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
4: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยนวิธีคิดของพี่ชมพูไปเลยติดตามจากละครค่ะ
7: ผมสวยเหมือนแม่เลย
8: เอาอันนี้อีก
7: หนูก็เหมือนกัน
9: คุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมครับว่า
7: แต่แป๊บนึงพี
9: ่ผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที่มามีลูกตอนที่อายุเยอะแล้วด้วยความต่างความห่างของวัยหรือความที่ผมเป็นผู้ชายมันเลยทำให้ผม ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
10: กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
11: ก็พี่กวินนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
10: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
11: ก็จะแกล
10: ้
11: งวี่ใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
10: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
9: พ่อแม่ไปทำให้วี่เถอะ
11: โอเคค่ะ
9: เดี๋ยวพ่อดูให้กวินเอง
11: ได้ค่ะ
9: มาเดี๋ยวพ่อทำให
10: ้ลูกไม่เป็นไรพ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกนะงั้นพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงโอเคไม่มีอะไรแล้วลูกนะ
9: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำร้ายทำลายจิตใจลูกมามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมาลังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งพวกกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกกับเราแล้วครับว่าบุคคลคนนั้นคือบุคคลอันตรายลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่พวกเราไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้าแม่กวินวี
11: ว่าไงจ๊ะพ่อ
9: พ่อรู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
11: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
10: เชื่อดี
9: พ่อรู้แล้วจริงๆนะว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
11: แม่เข้าใจพ่อนะ
9: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไมกีวีถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจ
11: ไม่แย่ไม่แย
9: ่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อ
11: พ่ออย่าดราม่าไปหน่อยเลยรู้ก็รู้ว่าดูหนังแล้วอินน่ะ
10: กีวีไม่เอาลูก
9: พ่อขอโทษ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
0: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทําให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคือหนังอะไรแล้วมันมีอิมแพคอะไรกับพี่บ้าง
1: เรื่องนี้ลัดดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลักสองตัวก็คือพ่อบ้านสองบ้านเราเห็นความทุกข์ที่อยู่ในบ้านสองหลังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามันสองบ้านนะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้านนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเราก็เขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
2: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเพื่อนกีวีขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอน2คนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างนึงบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองหลังเลยรอเลยส่วน2คนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างนู้นนะเข้าใจไหมเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกก็ไอ้นี่มันนู่นไอ้นี่ก็เฮ้ยมันนู่นเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จโอเคอ่ะไปนอนซะก็ดึกเลยอ่ะเที่ยงคืนละมั้งอ่ะไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอ่ะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไป2คนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้ผมว่าเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะกั้นคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วแทบโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรอ่ะแล้วพอเขาเดินจากห้องไปโอ้โหวันนั้นคือวัน

0: นี่พี่มีความรู้สึกเราชนะอ่ะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไม้อ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะไม่ trust ละนั่นคือวันแรกๆที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้ปวดอะ
1: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
2: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเนี่ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวอ่ะอุ๊ยปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
1: รอด
2: ค
3: ่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
2: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเปลี่ยน
2: ปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
1: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยนตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
3: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมาก
5: ครับ
3: พ่อรู้สึกยังไงคะ
5: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบเนี้ยแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่แล้วมาเป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่สมมุติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุ18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20ละแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่เสมอแล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันนึงที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
1: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เราคลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เขามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกก็รักพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือต่อจากนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของครอบครัวพี่ชมพูมาตลอดทั้งวันนี
6: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใหญ่อย่างนี้ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าเราไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเรา เก่งพอแล้วเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได้ค่ะ
1: ครับด็อกเตอร์ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
7: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโต

0: เก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็จะต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะดีใจมากมาก
1: เราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วย
2: ใช่
1: นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาวสองคนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: ข้อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
2: ่ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมาก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ต้องนี่ด้วยขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: เป็นไงครับฟังน้องร้อง
0: เพลงเมื่อกี้ไม่บอกพี่อ่ะ
3: เออว่าจะเซอร์ไพรส์
0: พี่เอากีตาร์มาเล่นขอบคุณมาก
4: ค
0: ุ
4: ณแม่เคยฟ
0: ัง
4: ลูกร้องเพลงไหม
5: คร
4: ับ
5: เคยค่ะ
4: ร้องไหมวันนี้
0: เพราะ
5: เกือบขึ้นไม่ทัน
4: ซ้อมนานไหมลูก
3: อู้ว้าว
5: คือก็หนูว่าร้องได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
4: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
0: หมายถึงร้องให้พี่ไม่เคยร้องเล่นกันเองอ่ะมี
4: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส์เมื่อกี้หน้าเหวอเหมือนกันนะเราอ่ะเมื่อกี้
5: น้องสอง
3: ค่ะน้องสอง
5: ก
3: ุ้งกิ๊กกันคือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพยามัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
0: เขาทะเลาะกันหรือทำอะไรอยู่แต่พ่อเดินมาปั๊บ

0: เงียบหยุดทุกอย่างหยุด
1: แล้วทุกวันนี
0: ้ฮะ
1: ทุกวันนี้
0: เมื่อเจอ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ไม่ทำ
3: ไม่แล้วบ้านที่มีใครเป็นพยาบาลตุลาการ
1: ยังกล้าถามอีกหรอหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกว่าใครเป็นพยาบาลตุลาในบ้าน
2: ของพี่เมย์ถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้ค
4: ุณยายตายแล้วอย่าให้ดูเลยค่ะ
0: ได้โปรดไว้ชีวิตพี
4: ่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ดีขึ้นตัดแต่คุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ
5: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

ระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้น

0: ป๊อปยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคนึงนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับ

ในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือเราหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: ราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปสู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณและให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า

ว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรและความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศหรือดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็ ็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริมๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำนึงหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

นี่เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทำให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: บทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Wild Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ยาคุกคาว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

10นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ได้พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาสิว่ามือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช้
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเนี่ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือ

0: ใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
1: ใช่
0: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
1: ใช่
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
1: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
1: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
1: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
1: ใ
0: ช่โอเคเริ่มเลยครับนี่ครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี
1: ้อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
1: ่ะใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
1: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
1: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
1: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
1: ถูกต้อง
0: 40 40
1: 2ตัวครับ
0: โอเคว
1: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
1: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
1: ได
0: ้บาลาน
1: ซ์ไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
1: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
1: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
1: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟเซฟ
1: ไม่อันตรายนะครับเราประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
1: ไม่ไหวเลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปลดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลย

0: แล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกครับ
1: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
0: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
1: เออ
0: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นขีดเส้นไว้1เส้น
1: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
0: ครับ
1: ขีดไว้ถึงกลาง
0: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
1: แล้วก็ถ้าบันไดอ่ะ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: บันได
0: มันจะคู่กันไปเลย
1: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักสองชิ้น
0: ใช่
1: ประกบกับประกบตัวนี้ไว้
0: ใช่ตัวทอง
1: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
2: เ
0: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
1: ครับ
0: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
1: ครับ
0: ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
1: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
0: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
1: งงไหมฮะ
0: งงไหมครับ
2: สุดยอด
0: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
1: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
1: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
1: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
2: ้
1: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: แต่จริงๆก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
1: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
0: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอาเก็บเก็บนี่มีให้ฉากคุณไ
4: ทยอ๋อนี่ไง
1: ใช่ใช่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวได
1: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะเราจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนน
1: ี้จะไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านที่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูจะจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราเดี๋ยวเราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ

0: ตัวนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
0: ใช่ครับ
1: ห
0: ั
1: วสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าครับ
0: อ่ะเริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช
2: ่
1: ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่
0: เป็นต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
3: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
3: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอ๋พูดตลอดนะเนี่ยคือ
3: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต
3: ่
0: ต
3: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
3: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
3: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือย
3: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
3: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายข
0: ึ้นเรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครอยากให้หวานมากขึ้นก็ว่าก
3: ัน เ
1: บสิกประมาณนั้น
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
3: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี
0: ้เ
3: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
3: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
3: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
3: เราก็เจาะตรงนี้ให้โผล่ไปเลย
0: ให้ไปล
3: ง
0: เลย
3: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
3: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
3: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
3: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะ
0: ครับโอเค
1: โอเค
3: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: นครับก่อนใช้สว่านใช้สกูเช็คดีๆนะครับมันมีมันปั่นได้2ทางนะมันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรงแนบมันมีตัวที่กด2ข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่านนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะ
1: พี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
2: ข้างเดียวก่อนมันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
3: แล้วมันจะเบี้ยวไหม
2: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
3: ปุ๊บเอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดลงมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก

0: กติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับ

0: ั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข
1: ่ใช่มันจะงอแบบนี้แล้วขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออ
1: เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหม
1: ครับ3
0: อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ใช่
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบเพราะเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: เนี่ยซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

กระพี้จันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือเรียกปี้จันทร์ภาคกลางเรียกกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 8-20 เมตรโคนต้นเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลเทาแตกปริเป็นร่องและจะหลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆเรือนยอดทรงกลมพุ่มแน่นทึบใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคลี่ออกเวียนสลับมีใบย่อย 7-21 ใบใบอ่อนหรือยอดอ่อนสีน้ำตาลอมแดงมีขนปกคลุมดอกเหมือนดอกถั่วสีม่วงแกมขาวหรือสีชมพูอมม่วงออกดอกเป็นช่อแขนงค่อนข้างโปร่งแยกแขนงตามง่ามใบตามซอกใบบริเวณกิ่งและปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอก 15-20 ดอกดอกตูมสีน้ำตาลเข้มหรือม่วงดำกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆังสีม่วงดำมีขนอ่อนปกคลุมปลายแยกออกเป็น5แฉกออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักลักษณะแบนรูปขอบขนานปลายแหลมเปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนังขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำรากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแวดล้อมทนแล้งได้ดีมากเนื้อไม้กระพี้จันทร์นิยมใช้ทำเยื่อกระดาษทำด้ามเครื่องมือแกะสลักทำดินสอและใช้ในการก่อสร้างเช่นวงกบประตูหน้าต่างใบอ่อนยอดอ่อนนำมาประกอบอาหารเช่นแกงยำเป็นต้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: อย่าตกสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะมันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ับมาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเงี้ยครับ
3: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
3: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าถึงพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
3: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
3: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
3: ตรงนี้เหรอ
2: จ๊ะนี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
3: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
3: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
3: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางท
2: ี
4: ก
2: ็
4: ได้มาจากโรงแรม
3: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
3: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
3: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
3: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
3: ขอด
2: ู
3: ชั้นส
2: ุ
3: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
3: ก็ต้องแยกเหมือนก
2: ันน้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะฉลากก็อัดอยู่ใน

0: ขวดนี้คะมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
1: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
0: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
2: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราแบบนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
1: ้
2: กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
1: ค่
2: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได้
1: ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
0: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
0: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
1: ครับ
2: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมา
1: ครับ
2: อาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
2: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะ
1: ม
2: ันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
0: save the world together ครับ
1: นี่
0: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
2: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
1: ิ่
2: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
0: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
0: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
0: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตเลย
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
4: ทุกเรื่องใช
1: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามในกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบ

0: เราบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับ
1: นี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
2: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet anda long life on this earth so I decided I wanted to try and make it and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax and then I started to give it to my friends and people really like them and they're easy to use and they are biodegradable as well
1: how can we use it what is it good for like food or anything
2: for example if you are cooking at home especially for single people maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking and you need to protect maybe the smell of your fridge so most people would use plastic wrap but you don't need it anymore you can use a beeswax wrap you canprepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
2: Oh, tangmo. Tangmo chao.
1: Tangmo chao. There you
2: go.
1: นี่
2: Would you like some?
1: Can I try this one?
2: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
2: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
2: Actually not. Yeah.
1: Because it's natural.
2: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับ

0: ข้อ 2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ 4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า Beeswax Wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
2: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
2: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จะใ
2: หญ
1: ่กว่
2: าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับ

0: ไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร
0: ่ครับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ว

0: ัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แสงตีโบ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
0: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
1: แสงตีโบ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: แล้วเนี่ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินในโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น
0: ถ้า เราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
4: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
4: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
5: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
5: ใช่
6: ๆนะนะ
5: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
7: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
5: ธรณีพิบัติภัย

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักนึงแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกลื่อนกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะ

มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้แม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
2: ใช่ครับทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
3: สังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได้
0: จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
3: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.58 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.5 ตันขณะที่ปี2559เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้นถ้าเรารู้จักจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเราก็สามารถนำขยะมารีไซเคิลหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นปริมาณขยะก็จะลดลง
1: เป็นคนรุ่นใหม่อย่าเอาแต่ไถมือถืออย่างเดียวต้องอัปเดตข้อมูลดีๆไว้บ้างไม่ใช่แค่การแยกขยะนะต้องลดการสร้างขยะด้วย
0: ยังไงอะแม
1: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้แจกตลาดจะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วปิดตัวพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

0: างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t sinsect แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

0: Good morning, teachers and students who are watching on the TV right now. Welcome to our English class today. With me, my name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: Okay, I'm good today. And how about teachers and students from the other school? How are you? I'm glad to hear that, and you're fine too. Okay, now, welcome to English class today. Let's have a look at topic for today is places in my school. Places in my school. เด็กๆต้องบอกครูอันนะครับว่า places in my school เนี่ยน่าจะแปลว่าอะไร Very good. เก่งมากครับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆลองบอกคุณครูอันก่อนที่เราจะไปเรียนว่าเด็กๆพอจะรู้จักสถานที่อะไรบ้างที่อยู่ภายในโรงเรียนของเราเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ครับ Belle
2: Music room
0: Music room very good แปลว่าห้องดนตรีนั่นเอง What else มะลิ
3: โรงอาหารค่ะ
0: โรงอาหารเก่งมากครับโอเคแพรงตัน
4: ห้องสมุดครับ
0: ห้องสมุดเฟมัส
5: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นเก่งมากเลยโอเคเพิร์ส
6: คาเฟเทเรีย
0: คาเฟเทเรียหรือว่าแปลว่าอะไรครับแปลเป็นไทยว่าอย่างไรครับ
6: โรงอาหาร
0: โรงอาหารเช่นเดียวกันนะครับมีอีกไหมมาลิ
7: ห้องศิลปะค่ะ
0: ห้องศิลปะเก่งมากเลยสิ่งที่เด็กๆบอกคุณครูอันมาเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนเราหมดเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า places in my school นะครับก็คือสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานั่นเองนะครับโอเค before we start the lesson let's have a look at objective for the class today ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนเลยนะครับว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนชั่วโมงนี้เสร็จปุ๊บเด็กๆจะได้อะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงนะครับแล้วก็เข้าใจความหมายคำศัพท์นะประโยคเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้ข้อสองนะครับนักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้นะครับแล้วก็ซีเลยนักเรียนสามารถวาดแผนผังสถานที่ต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนได้และสามารถระบุคำศัพท์ลงไปได้ด้วยโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีวาดภาพด้วยนะครับ alright now let's have a look at the words that is the places in our school นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานะครับโอเค let's have a look at the first picture can you guess where is it ที่ไหนลูกห้องเรียนหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า classroom okay everybody please repeat after me classroom เด็กๆลองบอกครูอันครับว่าในห้องเรียนเนี้ยเราเรียนวิชาอะไรบ้างเอ่ยEnglish นะครับอะไรอีกอะไรได้อีกไทยนะครับภาษาไทย Math ก็ได้นะครับโอเค And then we have What room is it? That's exactly Repeat after me Computer room
1: Computer room
0: Computer
1: Computer
0: room
1: Room
0: Computer roomแปลว่าห้องอะไรลูกห้องคอมนะหรือว่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเป็นห้องที่เราสามารถทำอะไรได้ลูกบอกขวัญสิsurf the internet right นะครับนักเรียนสามารถค้นคว้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับ or you can work on the computer นะครับในคาบที่แล้วที่เราเรียนไปก็คือ work on computer ใช่ไหมก็คือทำงานนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานนั่นเองนะครับAll right, and then, what room is it? ห้องสมุดนั่นเองนะครับเราจะอ่านออกเสียงว่า library
1: library
0: library
1: library
0: very good นะครับก็คือห้องสมุดนั่นเองเป็นสถานที่ที่เราไว้ทำอะไรลูกเข้าไปอ่านหนังสือนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าเราสามารถยืมหนังสือได้ไหมได้มันเป็น bookstore หรือเปล่าเราสามารถซื้อหนังสือได้ไหม
5: ไม่ได้
0: library สามารถซื้อหนังสือได้ป่ะ no นะครับ we just borrow the book okay เราสามารถยืมได้นะครับ next what room is it huh okayMusic room.
1: Music room.
8: Music room.
0: แปลว่าห้องอะไรครับ
1: ห้องดนตรี
0: ห้องดนตรีนั่นเองเรามีไว้ทำอะไรเอ่ย
5: ซ้อมดนตร
0: ีนะครับ or we can sing we can dance ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะไปร้องเพลงหรือว่าไปเต้นได้นั่นเองนะครับ next what room is itอะไรนะ
1: science
0: แล้วก็ตามด้วย lab นั่นเองนะครับเด็กๆอ่านกับคุณลูก
1: science
0: lab เอ๊ะแต่ว่า lab เนี่ยมันต้องมีมันเป็นตัวย่อแน่เลยนะครับ lab เนี่ยมันเป็นตัวย่อแน่เลยเด็กๆลองบอกครูอันสิครับว่า lab ตัวในที่เนี้ยน่าจะย่อมาจากคำว่าอะไรมีใครรู้บ้างคำนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าเป็นชื่อเต็มๆของภาษาอังกฤษเนี่ยคืออะไรเด็กๆพอทราบไหมครับแลบอะไรเอ่ยนะครับ science lab นะฮะจะย่อมาจาก science laboratory ซึ่งคำว่า lab นะครับมาจากว่า laboratory นะครับ laboratory แปลว่าห้องปฏิบัติการนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราจะพูดว่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เราก็สามารถพูดได้2แบบคือแบบย่อๆนะครับก็คือว่า science lab นะครับนี่คือแบบที่เราย่อแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดแบบเต็มๆเราก็สามารถพูดได้ว่า science laboratory repeat after me
1: science
0: laboratory
1: laboratory
0: แปลว่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเรามีไว้ทำอะไรเอ่ยห้องวิทยาศาสตร์ไว้ทดลองนะครับต่างๆเลยนะครับมีใครเคยเข้าไปใช้ห้องวิทยาศาสตร์บ้างหรือยังมีไหมไม่มีเหรอยังไม่มีใช่ไหมไหนใครเคยเข้าไปใช้ยกมือบ้างยกมือให้คุณดูหน่อยไม่

0: มีไม่เป็นไรครับต่อมา
1: What room is it?
0: อะไรลูก
2: Art room.
0: Art room. Very good. Repeat after me. Art room.
2: Art room.
0: ก็คือห้องเรียนศิลปะนั่นเองนะครับ The room that we have for drawing and painting pictures, right? Drawing แปลว่าอะไรลูกวาดรูป painting painting pictures ก็คือระบายสีนะครับห้องไว้วาดรูปแล้วก็ระบายสีนะครับเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า art room นะครับห้องศิลปะนั่นเองครับมีใครเคยเข้าไปใช้ห้องศิลปะบ้างหรือยังนะครับโอเค next can you guess what room is it เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรฮะเก่งมากมีคำว่าออฟฟิศอยู่แล้วอะไรล่ะครับออฟฟิศของใครนั่นก็คือ
2: teacher
0: office ใช่ครับเราจะใช้ว่า teacher's office
2: teacher office
0: okay again please teacher's
2: teacher
0: office
2: office
0: teacher's office
2: teacher's office
0: แปลว่าห้องในที่นี้ก็จะสามารถแปลได้ว่าห้องพักครูนั่นเองนะครับนะหรือถ้าเราสามารถใช้กับอื่นได้ไหมแทนคำว่าออฟฟิศเด็กๆลองบอกขวัญสิมีคำว่าอะไรลูก very good คือคำว่า room นั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่าที่ room ก็ได้นะครับห้องของครูห้องพักครูนั่นเองนะครับand then what we haveอะไรลูกฟิตเนสอะไรนะฟิตเนสรูมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำนี้ก็คือโรงยิมนั่นเองนะครับครูอันขอนำเสนอคำว่าโรงยิมเราสามารถพูดได้ว่าจิมจิม
2: จ
0: ิมเห็นไหมครับภาษาไทยจะคล้ายเคียงกับภาษาอังกฤษเลยก็คือเราพูดคำว่ายิมใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่าอะไรลูก
2: จ
0: ิมนะครับก็คือโรงยิมนั่นเองนะครับมีไว้ทำอะไรครับออกกำลังกายโอเค and then what room is it very good
2: toilet
0: แปลว่าห้องสุขานั่นเองนะครับโอเค and then ที่ไหนครับบางคนบอกว่าเพลย์กราวด์บางคนบอกว่ามันคือสนามฟุตบอลครับตกลงมันคืออะไรแน่อะไรลูกฟุตบอลฟิลด
2: ์
0: โอเคฟุตบอลฟิลด
2: ์
0: แปลว่าสนามฟุตบอลนั่นเองนะครับโรงเรียนเรามีไหม
2: ม
0: ีทุกโรงเรียนต้องมีนะครับ repeat after me ฟุตบอล
2: ฟ
0: ิลด์football field
2: football field
0: แปลว่าสนามฟุตบอลนั่นเองนะครับ and then what we have okay โรงอาหารในที่นี้คุณครูอันขอนำเสนอคำว่า canteen
2: canteen
0: canteen แปลว่าโรงอาหารนั่นเองกลับอีกคำหนึ่ง cafeteria cafeteria it's okayWhat room is it? It's a theater? ใช่โรงหนังไหม
2: No
0: มันคืออะไรลูกลองบอกขวัญสินั่นก็คือคำว่า hall
2: hall
0: hall
2: hall
0: แปลว่าหอประชุมนั่นเองไม่ใช่ห้องประชุมนะฮะหอประชุมรู้จักหอประชุมไหมมันเป็นยังไงมันจะเป็นใหญ่ๆนะครับเรามีหอประชุมไว้ทำอะไรเช่นประชุมผู้ปกครองใช่ไหมลูกเป็นต้นโอเค and then ห้องปฐมพยาบาลนะครับห้องพยาบาลทีนี้ครั้งก่อนที่เราเรียนไปก็คือกล่องปฐมพยาบาลถูกต้องไหมเด็กๆลองจำได้ไหมว่า
1: กล่องปฐมพยาบาลภาษา

0: กฤษพูดว่าไงนะ first aid kit แต่เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าถ้าเป็นห้องพยาบาลห้องปฐมพยาบาลเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรคล้ายๆกับ first aid kit เลยแต่เราเปลี่ยนจากคิดเป็นอะไรเอ่ยเราเปลี่ยนจากคิดเป็นอะไรเอ่ยเราก็จะได้ว่าอะไร first aid อะไรลูก very good นะครับเก่งมากอ่ะเด็กๆอ่านคุณลูก
1: first
0: aid
1: room
0: first aid room
1: first aid room
0: ทีนี้เด็กๆฟังนะถ้าเป็นกล่องปฐมพยาบาลนะครับเราจะใช้ first อะไรลูก
1: first aid kit
0: แต่ถ้าเกิดเป็นห้องพยาบาล
1: first aid room
0: very good ทีนี้พยาบาลเขามีไว้ทำอะไรไว้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาที่นักเรียนได้ป่วยนะครับก็เข้าห้องพยาบาลนะครับมีใครป่วยไหมอยากไปนอนห้องพยาบาลไหมเรชเชอร์พอถึงวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะไปนอนห้องพยาบาลมีไหมปวดหัวทันทีเลยมีไหมเพิร์ทเหรอโอเค don't worry come on next ที่ไหนลูก where is ityou can see that a lot of the place instrument of children. Okay. Yes. The word is playground.
1: Playground.
0: Okay. Repeat after me. Playground.
1: Playground.
0: แปลว่าสนามเด็กเล่นนั่นเองยังมีใครที่ยังไปเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นบ้างยกมือสิอันนี้คือไปเล่นกับน้องอนุบาลหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเวลาไปเล่นเด็กๆต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเครื่องเล่นบางชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับเรานะครับอาจจะแบบเหมาะกับน้องๆ อนุบาลถ้าเราไปเล่นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นไงลูกพังได้เลยนะครับโอเค next let's play game โอเคWhat a game is it? It is a puzzle game. เดี๋ยวคุณอธิบายเกมให้ฟังก่อนมันคือเกมคำไขว้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตารางนะครับแบบนี้มาให้นี่แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับช่วยการดูซิว่ามันมีคำที่เป็นคำศัพท์ที่เป็นอะไรลูกสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเนี่ยมีอยู่ประมาณ5คำนะครับแล้วให้นักเรียนลองดูว่ามันมีคำไหนบ้างแล้วช่วยกันนะฮะจดลงไปในบอร์ดในแต่ละกลุ่มช่วยกันโอเค please bring out the board ให้นักเรียนนำบอร์ดขึ้นมาดูซิโอเคเอาฟังนะครับ listen carefully please โอเค each groupYou have to help your friend write down the words that you see about the places in our school. ให้นักเรียนนะครับเขียนคำศัพท์ที่เป็นสถานที่ที่อยู่ในตารางว่าคำไหนบ้างนะครับนะมีอยู่5คำโอเค I give you a hint is about 5 words on the screen. เด็กๆปลายทางครับตรงนี้นะครับให้นักเรียนสามารถเขียนลงไปในสมุดได้เลยนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างโอเคโอเค you help your friend and write down the words on the board ลองหาดูซิมีคำว่าอะไรบ้างเฉพาะคำที่เป็นสถานที่ในโรงเรียนเท่านั้นคำอื่นไม่ได้นะครับOnly the places in our school is about 5 words. มีอยู่5คำ

0: Okay. Now let's check the answers. Okay. ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะครับOkay, let's have a look at the first word. What do you see? เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าคุณจะถามแต่ละกลุ่มก่อนว่าได้คำศัพท์ว่าอะไรบ้างกลุ่ม1 What the words that you found? มีคำว่าอะไรบ้างลูกดูนะดูกลุ่มแรกนะ
1: Gym
0: Toilet
1: Toilet
0: Playground
1: Library
0: Canteen มี5คำครบนะกลุ่มอื่นได้คำว่าอะไรบ้างกลุ่ม2มีคำว่าอะไรบ้างลูก
2: จิมแล้วก็เพลย์กราวด์ครับ
0: จิมแล้วก็เพลย์กราวด์มีกลุ่ม3
3: จิมเพลย์กราวด์ and library
0: โอเค3 words and group number 4Okay. Read it to your friends. มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ย
3: Toilet กับ Gym.
0: แล้วก็ Gym. Okay, 2 คำ. And then, the last group, group number 5.
3: Gym. Toilet.
0: Gym และ Toilet.ดูเหมือนว่ากลุ่ม5จะได้ครบ5คำแต่เดี๋ยวมาดูว่ามันถูกไหมนะครับโอเค I'm sorry กลุ่ม number 1ขอโทษนะไม่ใช่กลุ่ม5กลุ่ม5ได้2คำโอเคโอเค the first word toilet check the correct answer โอเคเช็คเลยลูกโอเค and then we have playground เจอไหมแล้วมีคำว่าอะไรอีกเจอไหมลูกจิมอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าคำอื่นมีไหมอยู่คำว่าแคนทีนก่อนนะฮะแคนทีนแปลว่าโรงอาหารเจอไหมอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับ and then we have what จิมนะครับจิมครบไปยังเหลืออีกคำหนึ่งคำว่าอะไรลูกลองบอกก่อนสิคำว่าอะไรนะLibrary อยู่ไหนเอ่ยI'm sorry มีคำว่า class ด้วยฮะแล้วก็ไหน library okay I'm sorry we have 6 words okay don't worry เรามี6คำนะครับ6คำคุณขวัญขอโทษนะครับมีคำว่า class เข้ามาด้วยนะครับไม่เป็นไรโอเค and how about students from the other school have you finished okay นะครับไม่เป็นไรทีนี้เด็กๆลองดูซิว่าเรามีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่คำแรกคือคำว่าอะไรลูก
4: Toilet
0: Very good and then
4: play
0: Canteen and gym library class แปลว่าห้องเรียนนั่นเองนะครับหรือว่า classroom ก็แปลห้องเรียนได้โอเค now we have an other activity to doWe have to work in groups. เดี๋ยวเรามาทำงานกลุ่มกันเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในบอร์ดเรายังใช้บอร์ดอยู่ลูกยังไม่ต้องเก็บบอร์ดนะฮะยังใช้บอร์ดอยู่ให้นักเรียนตอบคำถามนะครับแล้วใส่คำตอบลงไปในบอร์ดเหมือนเดิมนะครับช่วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อแรกโอเค now let's have a look at our screenโอเคนักเรียนมองที่จอก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่1นะครับเขาถามว่าอย่างไรเขาบอกว่า Where do you study English? Where do you study English? คุณเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนประโยคคำถามนี้นะครับ Where do you study English? แปลว่า

คุณเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ไหนเขาตอบว่า I study English in the ที่ไหนเอ่ยเด็กๆสามารถเขียนคำตอบลงไปในบอร์ดได้เลยเร็วๆเดี๋ยวค่อยเวลาในการเขียนให้นักเรียนเขียนคำศัพท์นะครับฟังใหม่ listen carefully I would like you to write down the word that we have learned นะครับให้นักเรียนเขียนคำศัพท์นะครับลงไปในช่องว่างนะครับสมมติว่าข้อที่หนึ่งนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนลูกในห้องเรียนนะครับนักเรียนก็ใส่คำตอบไปเลยว่า classroom I study English in the classroom ทีนี้ข้อที่สองต่อเขาถามว่า where do you study science where do you study science จะตอบว่ายังไงลูก I study science in the science lab เขียนคำตอบตรงไปช่วยกันนะครับHave you finished? Have you finished? Okay, the answer is science lab. ถูกไหมลูก Okay. ต่อไป next number three. เขาถามว่า Where do you study music? Where do you study music?เด็กๆ เรียนวิชาดนตรีที่ไหนเอ่ย I study music in the music room เด็กๆลองเขียนคำตอบดูสิครับ Have you finished? Okay, let's have a look at the answer. Music room นะครับก็คือห้องดนตรีนั่นเอง Next, number four. Where do you study PE? PE ย่อมาจากวิชาอะไรยังจำได้ไหม Physical education นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองตอบดูสิครับว่าเรียนที่ไหนลูก I study PE in the gym.The answer is gym นะครับ Now five Where do you have lunch Where do you have lunch ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกคุณรับประทานอาหารกลางวันที่ไหน I have lunch in the ที่ไหนครับIn the classroom? ที่ไหน Very good นะครับ In canteen นะครับห้องโรงอาหารนั่นเองนะครับ Have you finished? Okay And now Let's practice Okay นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่11กันนะครับชื่อเรื่องว่า Where do you study art นะครับเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าใบงานนี้อยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ย77นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคำชี้แจงเขาให้ทำอะไรโอเค Let's have a look at the instruction เขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับจับคู่ตัวอักษรนะครับตัวอักษรเนี่ยก็คือคำอธิบายของภาพนั้นๆ นะครับให้ไปใส่ไว้ใต้ภาพให้ถูกต้องก็คือจับคู่ตัวอักษรกับภาพให้ถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวอันดับแรกเราไปดูภาพก่อนว่าเรามีภาพอะไรบ้างนะครับโอเค firstly let's have a look at the pictures what we have ภาพแรกคือภาพอะไรลูกเราบอกขวัญห้องอะไรครับ science lab นั่นเองนะครับก็คือห้องวิทยาศาสตร์ต่อไปภาพอะไรลูกภาพที่สอง art room ภาพที่สามcomputer room นะครับภาพที่4 gym ภาพที่5

พับพิยาคืออะไรลูกพับพิยาคืออะไรครับนี่นี่นี่นี่นี่ห้องสมุดแล้วก็มิวสิกรูมเอาละเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะอ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวครูอั๋นจะอ่านให้ฟังแล้วก็ให้นักเรียนนำตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าข้อความเนี่ยไปใส่ใต้ภาพให้ถูกต้องโอเคข้อ A ดูข้อ A นะเขาบอกว่า the students sing dance and play music here the students sing dance and play music here แปลว่าอะไรลูกนักเรียนร้องเพลงเต้นแล้วก็เล่นดนตรีที่นี่คือห้องอะไรครับ what room is it ดังนั้นเด็กๆเอาตัวอักษร A ไปเติมใต้ภาพไม่ถูกต้องนะครับ Do you understand? โอเคเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนนะฮะนำตัวอักษรนะครับไปใส่ใต้ภาพไม่ถูกต้องนะครับต่อไปข้อ B Are you ready? ข้อ B เขาบอกว่า We can surf the internetIn this room, we can surf the internet in this room. เราสามารถทำอะไรลูกค้นคว้าสืบค้นข้อมูลได้จากห้องนี้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้สืบค้นข้อมูลก็ได้นะครับ What room is it? ห้องอะไรครับ Computer room นะครับใส่ต่อไป number C Are you ready for number C? Yeah. Okay. เขาบอกว่า My best friend wants to be a scientist. She likes to study in this room. Again, please. My best friend wants to be a scientist. She likes studying in this room. เพื่อนของฉันเนี่ยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแล้วเขาก็ชอบเรียนห้องนี้มากมากเลยคือห้องอะไรลูกห้องอะไรครับโอเค write the letter C under the picture มีนักเรียนบางคนเสร็จแล้วใช่ไหม yeah. โอเค next can I move on to the next slide คุณครูสามารถไปสไลด์ได้ต่อไปยังได้ yeah. ยังลูกโอเคAnd then look at the letter D. เดี๋ยวเรามาดูข้อดีเลยเขาบอกว่า We can play games and play sports here. We can play games and play sports here. แปลว่าอะไรครับเราแปลให้คุณฟังหน่อยสิพวกเราสามารถเล่นเกมเล่นอะไรได้อีกเล่นกีฬาได้ที่นี่นะครับคืออะไรครับคืออะไรลูกที่ไหนต่อไป number E เดี๋ยวมาดูข้อ E ต่อเขาบอกว่า this room is for readingThis room is for reading. ห้องนี้ไว้สำหรับทำอะไรลูก No. This room is for reading. ทำอะไรลูกอ่านหนังสือนั่นเองนะครับห้องนี้ใช้สำหรับอ่านหนังสือ What the room is it? Can you tell me please? Library.And now we have number F. ดูข้อ F เลยลูกเขาบอกว่า This room is for drawing and painting pictures. This room is for drawing and painting pictures. ห้องนี้ไว้สำหรับวาดรูปและระบายสี What the room is it?Art room, okay. Have you finished?

If you finish, okay, let's check the answer. เดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบดูลูกอ่ะ Are you ready for check the answer? Okay, these are the answers. Okay, now let me read this again. นะครับเดี๋ยวให้คุณครูอ่านสักครู่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะครับภาพแรกคืออะไรลูก Number 4 Number 4เด็กๆช่วยครูอ่านหน่อยว่าเขาพูดว่าอย่างไรMy best friend wants to be a scientist. She likes studying in this room. นะครับก็คือห้องวิทยาศาสตร์นั่นเองหรือ science lab นะฮะต่อไปภาพที่สองคือข้อ F นะเอาลองอ่านข้อ F ให้ครูฟังหน่อย Everybody please. This room is fordrawing and painting pictures very good and then ภาพที่สามข้อ B ห้องคอมพิวเตอร์นะครับ computer room อ่านข้อ B ให้คุณฟังหน่อยกัน we can surf the internet in this room นะครับต่อไปลงมาที่ไหนเอ่ยจิมโรงจิมนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้จิมคือข้อดีทุกคนลองอ่านประโยคให้ครูอ่านฟังหน่อยครับประโยคข้อดีพร้อมกัน 1 2 3 go We can play games and sports here ก็คือจิมนั่นเองนะครับข้อดี next ห้องอะไรครับมีหนังสือเต็มเลยอย่างเงี้ยเราห้องสมุดโอเคห้องสมุดตรงกับข้อ Eทุกคนอ่านให้ครูอ่านฟังดังๆพร้อมกันครับข้อ E 1 2 3 go This room is for reading ห้องนี้ไว้สำหรับการอ่านนั่นเองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายภาพสุดท้ายตรงกับข้อ A ทุกคนอ่านข้อ A ก่อนพร้อมกันลูก 1 2 3 go The students sing dance and play music here นักเรียนนะครับก็จะมาร้องเพลงเต้นแล้วก็เล่นดนตรีที่นี่นั่นก็คือมิวสิกรูมนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านให้เช็คคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมา

Okay. Are you ready for next activity? นักเรียนพร้อมที่สำหรับไปทำกิจกรรมต่อไปยังเอ่ยพร้อมยังครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีใบงานที่18นะครับเลือก around my school นะครับอ่ะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับโอเคนะครับเขาให้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงก่อนlook at the instruction นะครับเขาบอกว่า draw a picture of places in your school and label them ก็คือให้นักเรียนวาดภาพสถานที่ไหนๆที่ไหนลูกสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานะครับแล้วให้ใส่คำศัพท์ลงไปใต้ภาพด้วยทีนี้เดี๋ยวทบทวนก่อนนักเรียนทำกี่อย่างลูกนักเรียนทำกี่อย่างวาดรูปอย่างเดียวไหมไม่หนึ่งเลยคือวาดรูปวาดรูปเกี่ยวกับอะไรครับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราและให้ใส่อะไรชื่อเหรอเป็นคำศัพท์ของสถานที่นั้นๆเช่นเด็กๆวาดรูปห้องดนตรีนักเรียนจะต้องเขียนคำศัพท์ว่าอะไรลูกมิวสิกอะไรมิวสิกรูปถ้าเด็กๆวาดรูปห้องทดลองวิทยาศาสตร์เด็กๆก็จะเขียนว่า science อะไร science lab เอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดตรงนี้สักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: โอเค have you finished เด็กๆเสร็จยังลูกเด็กๆรีบไปทางเป็นไงบ้างลูกสามารถทำได้ไหมโอเคถ้านักเรียนไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นักเรียนไปทำต่อในเวลาว่างนะครับหรือกลับไปทำต่อที่บ้านได้เอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนดีกว่าครับว่าได้วาดภาพสถานที่อะไรลงไปบ้างนะครับในใบงานชิ้นนี้อ่ะมีใครอยากจะบอกคุณครูไหมมีใครอยากจะบอกคุณครูเพื่อนๆไหมว่าเราได้วาดอะไรลงไปในใบงานโอเคภูมิกิจ could you please tell me and your friends about your places that you draw in the worksheet
1: toilet
0: classroom andอะไรอ่ะไม่มีแล้วมี2สถานที่ใช่มั้ยโอเคปรบมือเป็นภูมิกิจหน่อยลูกโอเค you can have a seat and then who else want to share your places that you draw มีใครที่จะสนามฟุตบอล field โอเคมีใครโอเคเบลเล่ come on
1: มี football field science lab andToilet.
0: Football field, science lab, and toilet. Very good. Have a seat. Okay, ปรบให้เป็นเล่ห์หน่อยลูก ต่อไป Helicopter.
1: Toilet.
0: Art room.
1: And science lab.
0: And science lab. Very good. Okay, take a seat. มีใครบ้างที่ต้องการแชร์โปรดปราน Come on.I'm sorry. Newton.
1: Toilet.
0: Gym.
1: Playground.
0: Very good. Okay. Do you want to share your places? No. And butter. Do you? Jasmine. Do you?Okay, come on. Very good.
1: Classroom.
0: Toilet. Okay, two places. Very good. Okay, sit down. มีอีกไหม ต้นน้ำ Do you want to share your places? Okay, ไม่เป็นไรลูก Come on. If you're not finished your work,Don't worry, you can go back home or you have your free time to finish them. Okay. ไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำตอนเวลาว่างหรือไม่ก็กลับไปทำการบ้านนะครับ Now, the wrap-up time for today. Could you please tell me what we have learned so far from today class? เด็กๆลองบอกคุณหน่อยสิครับว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรลูก Places in our school. Okay. แล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยบอกสถานที่ที่เราได้เรียนไปนะครับกลุ่มละ1สถานที่เป็นภาษาอังกฤษโอเคโดยไม่ซ้ำกันนะครับเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1ก่อนเลยนะครับลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าสถานที่ที่เราเรียนไปนะครับมีอะไรบ้าง
1: Science Lab
0: แปลว่าห้องอะไรลูกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Group number 2
1: Classroom
0: ห้องเรียนเก่งมาก Group number 3
1: Gym
0: นะครับหรือว่าโรงยิมนั่นเอง Group number 4
1: Toilet
0: แปลว่าห้องน้ำ And then Group number 5
1: Arts room
0: ห้องศิลปะนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ใหม่นะครับห้อเด็กๆยังจำได้ไหม

0: โรงยิมนะครับคลาสรูมห้องเรียนทอยเลทห้องน้ำ
1: ม
0: ิวสิกรูมห้องดนตรีvery good library ห้อง
1: ส
0: มุดแคนทีนโรงอาหารคอมพิวเตอร์รูมคือ
1: ห
0: ้
1: องปฏ
0: ิบัติห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับฟุตบอลฟิลด์ก็คือ
1: สนาม
0: ฟุตบอลนะครับ and then teacher office
1: ห้องพ
0: ัก ครูแล้วก็ first aid room คือ ห้องพยาบาลนะครับนี่คือคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปวันนี้นะครับแล้วก็มีคำถามตอบด้วยนะครับคำถามนะครับที่เราได้เรียนไปก็คือคุณเรียนวิชานี้ที่ไหนนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้ถามว่า where do you study แล้วตามด้วยวิชานั่นเองนะครับ where do you study เช่นคุณครูจะถามว่าคุณเรียนวิชาดนตรีที่ไหนเราสามารถถามได้ว่า where do you study music นะครับซึ่งวิธีการตอบก็สามารถตอบได้ว่า I study music in the music room นะครับก็คือฉันเรียนวิชาดนตรีที่ห้องดนตรีนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวขวัญขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับของเราก็คือ where is the art room นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่19นะครับ Where is the art room แล้วก็ใบงานที่20จงรัก School นะครับส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานดังกล่าวนะครับได้ที่ www.dltv.ac.th ได้นะครับเอาล่ะ For today you have any questions ไม่มีคำถามใช่ไหม All right thank you for your attention นะครับทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะครับ Alright, see you next time. Bye bye.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับรายการค้นจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหาพิกัดบนแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่าท่านอยู่ตรงส่วนใดของแผนที่ค่ะโดยเราจะใช้วิธีเปรียบเทียบพิกัดระหว่างแผนที่ใน Google Map กับแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะเริ่มต้นให้ท่านเปิด Google Browser จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ตัวเลือกและคลิกที่แมปค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยให้ท่านพิมพ์สถานที่ใกล้บ้านท่านโดยอาจเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเช่นวัดหรือโรงเรียนเป็นต้นค่ะโดยในคลิปนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นวัดเขาสุกิมซึ่งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อเราปักหมุดสถานที่ที่เราต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดแผนที่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนที่แสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากนั้นให้นำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะสามารถทราบพิกัดบนแผนที่เรดาร์ตรวจอากาศได้ค่ะ

0: ่วนของแผนที่ Google Map ท่านสามารถเลือกใช้แผนที่ที่เป็นลักษณะภาพดาวเทียมได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าจะเลือกใช้ในแบบใดโดยทั้ง2แบบสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงเรดาร์ตรวจอากาศได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเราสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้จากลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขายกตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้กับแนวเขาคิชกูฏและเขาสะบาเป็นต้นค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทยท่านก็สามารถที่จะใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศได้เพียงแค่ท่านทราบว่าท่านอยู่ในจุดใดของแผนที่ในส่วนของเรดาร์อากาศจะเห็นว่ามีสถานีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือเช่นสถานีเชียงรายในส่วนของภาคอีสานเช่นสถานีขอนแก่นในส่วนของภาคกลางเช่นสถานีสุวรรณภูมิและในส่วนของภาคใต้เช่นสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกำลังเสือโคร่งต้นไม้ประจำจังหวัดน่านจังหวัดน่านได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาเพราะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและเนินเขามีที่ราบระหว่างหุบเขาขนานไปตามความยาวของแม่น้ำน่านลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้นอกจากเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสายต่างๆแล้วยังมีป่าไม้หลายประเภทตามความสูงของพื้นที่เช่นป่าเต็งรังป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณรวมทั้งป่าดิบเขาซึ่งพบในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตรถึง 1,500 เมตรจึงมีไม้ก่อขึ้นอยู่หลายประเภทที่แปลกพิเศษคือยังได้พบต้นไม้เขตอบอุ่นชนิดหนึ่งในจำนวน59ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยคือกำลังเสือโคร่งจังหวัดน่านจึงคัดเลือกพันธุ์ไม้นี้ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกำลังเสือโคร่งรู้จักกันทางการค้าว่าเบิร์ชเป็นต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ตั้งแต่20ถึง25เมตรรอบต้นโตเต็มที่วัดรอบได้150ถึง200เซนติเมตรลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับขอบมีจักฟันเลื่อยสอนรูปไข่พับจีบตามเส้นใบมีหูใบและหลุดร่วงง่ายลักษณะดอกของกำลังเสือโคร่งออกเป็นช่อตั้งตรงก็มีห้อยตามปลายยอดหรือด้านข้างกิ่งเป็นช่อหางกระรอกก็มีผลมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวหรือมีปีกและใบประดับ

รองรับหรือห่อหุ้มเนื่องจากเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่งมีกลิ่นหอมชาวบ้านนิยมไปต้มกินด้วยความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อกำลังเสือโคร่ง

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะเราจะมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของคำนะครับตอนนี้เด็กๆน่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมลูกเห็นหรือยัง
1: เห็น
0: แล้วลองอ่านดูซิวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำอะไรเรื่องคำวิเศษนั่นเองนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับคำวิเศษอยากจะรู้หรือยังว่าคำวิเศษคืออะไรอยากรู้ไหมลูกทำไมคำมันถึงวิเศษใช่ไหมก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำวิเศษนะกิจกรรมแรกของเราก็คือ
2: คำไทยใช
0: ้
2: ให
0: ้
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ดีมากๆตอนนี้เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมครับปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรเอ่ยอ่านได้ไหมจระเข้ไหนลองดูซิจระเข้เขียนแบบไหนระหว่างสีแดงกับสีเขียวนะสีแดงจะมีสระอะอยู่ตรงรอเรือใช่ไหมครับส่วนสีเขียวไม่มีสระอะนะแต่อ่านออกเสียงคล้ายๆกันนะจระเข้จะเป็นสีแดงหรือสีเขียวพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร
0: ้อมแล้ว1 2 3สีอะไรแดงหรือเขียวสีแดงถูกต้องไหมถูกต้องสีแดงใครตอบสีเขียวมีไหมลูกใครตอบสีเขียวหนูดูนะแตกต่างกันตรงไหนสระอะใช่ไหมลูกคำว่าจระเข้นะต้องมีสระอะด้วยมาดูความหมายของคำว่าจระเข้นะครับซึ่งเป็นคำนามนะหมายถึงชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนะลำตัวก็จะมีลักษณะกลมยาวหนังเป็นเกล็ดแข็งทั้งตัวหางแบนยาวทางข้างใช้โบกว่ายน้ำนะครับอันนี้คือจระเข้เด็กๆเคยเห็นจระเข้ไหมเอ่ยนี่คือรูปร่างของจระเข้นะครับน่ากลัวไหมน่ากลัวนะอันนี้คือรู้จักแล้วต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับอย่าลืมนะจระเข้ต้องมีสระอะอยู่ด้วยมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคำวิเศษที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้เด็กๆรู้จักคำวิเศษไหมลูกเคยเรียนไหมเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเคยหรือไม่เคยบางคนบอกเคยบางคนบอกไม่เคยอาจจะยังจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมคุณครูมีกิจกรรมมาให้ลองทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำวิเศษสักนิดนึงขอตัวแทน1คนมาช่วยคุณครูถือป้ายหน่อยใครก็ได้ลูก1คนออกมาเลยมาเร็วพัฒนาก็ได้มาพัฒนามาถือป้ายอันนี้แล้วให้เพื่อนๆลองอ่านดูนะว่าป้ายนี้เป็นประโยคหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจประโยคไหมมาเลยลูกถือมายืนตรงนี้เด็กๆดูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูนะประโยคแรกดูบรรทัดแรกนะเราเห็นไหมลูกมีคำว่าอะไรบ้างประโยคนี
2: ้นกบ
0: ิน นกบินเป็นประโยคไหมเป็นใช่ไหมเพราะว่าเห็นการกระทำของนกมีประธานมีกริยาอันที่สองอ่านพร้อมกัน
2: ฉันหิว
0: ประโยคที่สาม